0: เดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้ที่เรียบร้อยทุกประการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยในเทศกาล Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ยูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17-21และ13-21เพราะรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะ และของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับทัวร์ออฟไทยแลนด์2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
10: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
16: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
19: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติที่ติดพันประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงาน มีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
18: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทแล้วก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
19: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุวรรณภูมิขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
18: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
19: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด่านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
18: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
19: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วว่าราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
18: ค่ะไม่มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
19: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตใหม่อีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
18: ค
19: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
18: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
19: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
18: ค่ะ กรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
19: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลา

0: หรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
1: แล้วเราได้มีการนำพี่ที่ท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
1: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
0: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันธ์ทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้น

0: ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
1: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณครับ30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสองคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
2: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปทรงมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการค้าก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
0: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันปุริมปราศภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
5: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
4: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี 2569 เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้หรือเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2569 ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
7: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนัก การวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
6: สำหรับการประเมิน ITA ปี2019ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
7: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
6: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
8: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์กระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกระพุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะ ในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ข้ามเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิศโสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็มาทักทายพวกเรากันได้นะครับ
1: ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการประชุม IMF ธนาคารโลกประจำปี2569นะครับแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนแล้วครับเรื่องของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องมากขึ้นเพราะคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็ตัวแทนระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยเกือบ 20,000 คนฮะคุณณัฐพง
2: ษ์
1: เขาบอกว่า 16,000 ถึง 18,000 คนตีเป็นตัวเลขกลมๆก็เกือบ 20,000 คนแน่นอนนะฮะเรื่องของการจราจรอะไรในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเป็นเมืองแห่งรถติด
2: ครับ
1: พอสมควรและแถบๆนั้นเนี่ยธรรมดาก็ติดอยู่แล้วและถ้าเกิดมีเทศกาลแบบนี้เนี่ยเทศกาลระดับโลกเนี่ยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะติดหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะรัฐบาลก็มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการรถติดเนี่ยด้วยการ work from home คุณณัฐพงษ์ฮะกี่วันฮะ
2: 3วันด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็วันที่14รวมถึงวันที่15นะครับอันนี้เป็น work from home มี3วันแล้วก็ในวันที่16ก็จะมีการหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้มติครม.ก็มีการออกมติตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับค่ะก็ถือว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าการประชุม IMF ในรอบที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ย35ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณปี2534นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะฮะแล้วในการประชุมครั้งนี้เราก็จะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์แห่งการประชุมในระดับโลกนะครับต้องติดตามดูส่วนเรื่องของการจราจรนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกฮะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฮะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกฮะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจจะมีการควบคุมปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับส่วนเส้นทางที่ ท่านควรหลีกเลี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับมีตรงไหนบ้างนะฮะ1ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยแหละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันพอสมควร
2: หนาแน่นสุด
1: ๆส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้กรุณาหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้บริการรถสาธารณะเช่นMRT ใต้ดินหรือ BTS บนฟ้ากันนะฮะเส้นทางที่2ฮะสุขุมวิทช่วงนานาอโศกเช่นเดียวกันและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง3ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์4พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานเข้ามาใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ5ครับเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมาตรการควบคุมการจราจรอยู่และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมในครั้งนี้นะครับอันนี้คือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง5เส้นทางนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเย็นๆก็มีหนังสือนะฮะหนังสือออกมาจากตำรวจนะฮะนครบาลลุมพินีนะฮะบอกว่าจะมีการปิดการจราจรรอบนะฮะรอบๆเลยนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำรวจออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีการปิดการจราจรครับคนก็สงสัยอ้าวหนังสือออกมาตกลงหนังสือปลอมหรือ
2: ครับ
1: และตำรวจก็ให้ข่าวมาอีกทางนึงสรุปว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือจริงแต่ว่าเรื่องของการปิดการจราจรเนี่ยคือการออกหนังสือไว้ก่อนเพื่อที่จะให้อำนาจของตำรวจเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องมีการปิดเรื่องของขบวนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายฮะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าเรื่องของข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นนะครับทางสถานีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันฮะหนังสือเป็นของจริงครับเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างถาวรแต่อย่างใดนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเดินทางไปไม่ได้เลยหรือปิดถนนอะไรกันหมด4เส้น5เส้นอย่างนี้คนก็เดือดร้อนแต่ปรากฏว่าตำรวจก็บอกว่าหนังสือนี้เป็นการให้อำนาจตำรวจในพื้นที่ในการบริหารจัดการการจราจรตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ขอความร่วมมือนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในแล้วก็พื้นที่ที่เป็นการเชื่อมโยงกับในส่วนของสนามบินในการเดินทางต่างๆนะครับร่วมมาเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเพราะว่ากว่า 20,000 ท่านเนี่ยที่มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นสำหรับจำนวนประชากรนะครับยังไงเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็มาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุม IMF เนี่ยแหละคนคิดว่าอาจจะเป็นการประชุมแต่ในเรื่องของทางการเงินหรือไม่นะครับแต่จริงแล้วมีหลากหลายในเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็จะมีการนำเสนอในส่วนของนิทรรศการนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอรูปแบบของระบบสาธารณสุขไทยโดยการดูแลของทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งในเรื่องของการนำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและก็เครือข่ายอสมผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นภายในงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า ประชาคมโลกเนี่ยจะได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนยาวไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพเลยนะ
1: คร
2: ับตรงนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Thailand Pavilion นะครับก็จะกำหนดเปิดในวันนี้นะครับ3โซนด้วยกันนะครับนั่นก็คือโซน Longevity ก็จะมีการนำเสนอหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่จะมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายก็คือตรงนี้จะนำเสนอในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและก็ในการฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงในรูปแบบของการประคับประคองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครือข่ายอสมทั่วประเทศอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมาเสนอเพราะว่าอสมเองเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมโยง ระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคในชุมชนรวมถึงการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและก็ประสานการดูแลสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมีการสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการที่มีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาพยาบาลอย่างเดียวและก็นอกจากนี้นะครับนอกจากโซน Longevity แล้วก็ยังจะมีการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาวะของประเทศไทยทั้งในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางนะครับการนวดไทยแพทย์ที่แม่นยำและก็การบริการด้าน Wellness เพื่อสะท้อนการยกระดับของประเทศไทยว่ามีระบบดูแลสุขภาพของประชาชนและก็สินค้ารวมถึงบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดและก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของเวทีการเงินนะครับก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเผยแพร่ให้กับคนที่เข้ามาแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นศักยภาพของสาธารณสุขไทยไปด้วยนะครับ
1: ครับ191ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็จะฉายภาพให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเหมือนเราต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าไทยเป็น medical hubนะ คือพร้อมแล้วเนี่ยในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยคนจากทั่วโลกนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยไปดูโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ดังๆหลายแห่งเนี่ยเท่าที่ผมเดินเข้าไปดูนะฮะโอ้มีคนจากตะวันออกกลางมีคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารักษาประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของบ้านเราเนี่ยถูกกว่าบ้านเขาแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของคุณภาพของหมอพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยเขาบอกว่ามารักษาในเมืองไทยคุ้มกว่าตรงนี้เราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราแล้วก็บริการสุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไ
2: ร
1: wellness เนี่ยเป็นยังไงเพื่อสะท้อนว่าไทยมีระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าบริการสุขภาพที่สามารถที่จะมาใช้บริการได้และเป็นโอกาสธุรกิจแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะครับอันนี้คือมิติด้านสาธารณสุขที่เราจะได้ฉายภาพให้เห็นในการประชุมในครั้งนี้ครับคำถามฮะอยู่ที่การประชุม IMF World Bank เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยตลอดทั้งรายการแล้วนะครับพูดสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ก็จะพูดไปทั้งสัปดาห์นะครับ คำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อะไรถ้ามิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยได้เยอะฮะมีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวเห็นผลทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นนี้ฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทฮะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลฮะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้นะครับแน่นอนฮะผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็คนที่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนะฮะเชื่อว่าจะมีเงินสะพัด 10,000 ล้านบาทนะครับมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มาร่วมประชุมคือระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO จากบริษัทการเงินระดับโลกกลุ่มคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมากพูดง่ายๆเป็นคนมีเงินนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยผลที่ได้รับทันทีเลยนะครับและได้รับไปแล้วเนี่ยนะครับกระตุ้นภาคบริการโดยตรงฮะธุรกิจโรงแรมนะฮะเพราะว่าเขามาพักกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะครับนอนพักกันแล้วนะครับโรงแรมได้อานิสงส์ฮะร้านอาหารการขนส่งการท่องเที่ยวกรุงเทพในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงส์นะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับต้องไปดูแถวนานาแถวสุขุมวิทแถวพื้นที่แถบๆนั้นนะฮะเขาบอกว่าได้รับอานิสงส์มากมายพอสมควรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาอยู่และอยู่แต่ในห้องนะฮะเขาก็ต้องออกมาทานอาหารออกมาเที่ยวออกมานู่นออกมานี
2: ่
1: ตรงนี้เนี่ยเกือบ 20,000 คนเนี่ยยังไงเนี่ยรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็รัฐบาลก็มีการนำ ำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหารไทยเมนูบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะผ้าทอพื้นบ้าน37รายมาต้อนรับผู้แทนต่างชาติอันนี้น้ำจิ้มคือได้ผลทันทีระยะกลางฮะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็เป็นเวทีในการแสดงจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกขั้วอำนาจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะหลายๆประเทศเราก็จะเห็นเอเชียยุโรปหรือยุโรปเอเชียหรือตะวันออกกลางนั่นนะครับ
2: ครับ
1: โอ้อีลุงตุงนางกันเต็มไปหมดนะฮะเราก็เสนอความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจและขั้วอำนาจฮะดึงดูดการลงทุนการประชุมนี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางการประชุมโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เขาเห็นว่าการคมนาคมเนี่ยสามารถเดินทางโดยสะดวกนะฮะเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI EV Data Center ที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นส่วนระยะยาวฮะระยะยาวก็คือยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวทีนี้ผลักดันแสดงความสำเร็จของการเงินดิจิทัลไทยนะฮะก็คือระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่จะที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วยการเงินสีเขียวเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันยังไงก็คือจะมีการออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งจะทำให้ไทยเข้าสู่แหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นฮะ
2: ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานต่างๆของเราด้วยนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือว่าจะเป็น AI นกกระซิ
1: บ
2: นะที่จะมาช่วยในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางต่างชาติจะให้การตอบรับยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลนะครับทาง Facebook Fanpage AM 2026วักไทยแลนด์นะครับก็จะติดตามรวมถึงกรณีถ้ามีการไลฟ์สดในช่วงเวลาไหนๆเนี่ยก็จะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโซเชียลดังกล่าวด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ IMF World Bank 2026นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงานระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับงานนี้นะครับมีเจ้าภาพหลักนะฮะก็คือประเทศไทยนั่นเองครับ35ปีที่แล้วเราได้จัดกันไปนะครับครั้งนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องหลังของการเป็นเจ้าภาพงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ที่ดำเนินงานนะครับเบื้องหลังของงานระดับโลกนี้ครับนั่นคือทีเซปครับพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับอยากจะท่านได้เล่าถึงบทบาททีเซปในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับว่าเรามีบทบาทอย่างไรบ้างครับในงานนี้ฮะ
2: ค่ะบทบาทของทีเซปสำหรับงานนี้และหลายงานนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการหรือชื่อย่อว่าทีเซปนะคะหรือสสบน.นะคะเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกทีนี้บทบาทหลักๆของเราเลยคือเป็น National Bidder ค่ะหรือเป็นภาษาไทยก็คือเป็นนักประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยนะคะเพื่อให้เกิด Global Conversation ในประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่เอเชียแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะสำหรับงานนี้เราบิดมาตั้งแต่ปีต้องบอกว่าในบทบาทเด่นชัดก็คือเวลาเราไปประมูลสิทธิ์หรือดึงงานมาโดยเฉพาะงานในกลุ่มคล้ายๆ UN แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะต้องให้กับเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของเนื้อหาก็คือกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพนะคะในสำหรับงานนี้ตอนที่เราเชิญต้องเรียกว่าเราก้าวเท้าไปที่กระทรวงการคลังก่อนนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2021บอกว่าเนี่ยมันมีการเวียนการประชุมระดับโลกเขาจะมีการเวียนทั่วโลกมันจะมีการเวียนออกนอกทางสำนักงานใหญ่เขาที่อเมริกาค่ะออกมาแถบเอเชียนะคะซึ่งในรอบปีเนี่ยและภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ตอนช่วงที่2021ที่เราไปชวนทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ไปบิดทันทีเลยนะคะเราต้องมีกระบวนการของการที่ให้คณะรัฐบาลเขาเรียกว่าครม.เนี่ยอนุญาตให้เราไปบิดก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องทำเอกสารพวกเขาเรียกอะไร feasibility study การศึกษาความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยมากันหมื่นกว่าคนนะคะเราจะสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจแล้วก็สร้างให้เกิดการค้าการลงทุนหรือมีนักลงทุนในพาร์ทของการเงินเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราบิดมาในปี2026อนาคตข้างหน้าภูมิภาคเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยจะมีดิเรกชันไปแนวไหนแล้วก็มีการคุยกันที่ขออนุมัติครม.พอขออนุมัติครม.โดยเราทำเอกสารเข้าครม.ร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะพอเขาอนุมัติให้รัฐบาลอนุมัติให้ไปประมูลสิทธิ์งานนี้เราถึงดำเนินขั้นตอนต่อไปที่ไปหารือกับทางตัว World Bank นะคะแล้วก็ IMF ที่จะดึงงานนี้เข้ามาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมีประเทศมีกลุ่มตะวันออกกลางนะคะก็จะมีกรีซมีซาอุดิอาระเบียมีสหรัฐอิมิเรตส์มีกาตาร์เท่าที่จำได้แล้วก็มีประเทศไทยร่วมกันนะคะก็เราก็5ประเทศแข่งขันกันก็ผ่านรอบแรกนะคะแล้วเราก็เข้า3รอบสุดท้ายนี่เขาก็มาไซต์อินสเปคชั่นแล้วนะคะพาคณะมาดูพื้นที่แต่ว่าก่อนที่จะดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางทีเซปเองเป็นคนที่ทำเอกสารทำวิดีโอทำเอกสารเพื่อนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กโพโต้นะคะนำเสนอทางคณะกรรมการสอบถามหลายเรื่องมากเลยค่ะว่าประเทศไทยมีความพร้อมคำว่าประเทศไทยมีความพร้อมและเมืองที่เป็นเจ้าภาพมีความพร้อมไหมสถานที่จัดงานระดับเวิลด์คลาสเรามีไหมเรามีโรงแรมรองรับมากน้อยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ ตั้งแต่ปี2021ช่วงนั้นนะคะก็ต้องมองมาถึงอนาคตโดยเฉพาะเขามองในถึงเรื่องของ IT support นะคะเรื่องของจะทลายเรื่องของ Wi-Fi ที่จะเปลี่ยนไหมเพราะการประชุมหมื่นกว่าคนเนี่ยมันต้องมีห้องประชุมเยอะมากแล้วก็มีการสื่อสารมีนักข่าวจากทั่วโลกมารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่เราใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะสรุปบิดดิ้งได้เนี่ยน่าจะประกาศตอนปี2023นะคะที่บอกชินการตอนนั้นค่ะประเทศไทยได้ค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเราได้ประมูลแข่งขันกับประเทศต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ใช่มั้ยฮะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำโลกและนักลงทุนต่างชาติเนี่ย191ประเทศ 10,000 กว่าคนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เราไปทำอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลือกประเทศไทยครับเราใช้กลยุทธ์อะไรครับ
2: ก็เราทั้งเนื่องจากเนื้อหาของการเงินก็แน่นอนนะคะกระทรวงการคลังแล้วร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมกันประมูลสิทธิ์ทีนี้ความพร้อมอะค่ะเนื่องจากผู้นำระดับโลกทางด้านการเงินมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันนะคะตอนนั้นระบุไว้ประมาณ 12,000 คนแต่ตอนนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนซึ่งเป็นทั้งระดับภาครัฐระดับสูงนะคะจาก191ประเทศแล้วยังมีนักลงทุนภาคเอกชนอีกด้วยนั้นอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า accessibility ประเทศไทยและกรุงเทพเราเสนอเมืองกรุงเทพ capital เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะการเดินทางด้วยไฟลท์ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ130กว่าแอร์ไลน์เนี่ยค่ะหรือไฟลท์บินต่อวันเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเดินทางนอกจากเอเชียแล้วจริงๆใกล้วงกลมโดยที่มีไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่อาเซียนเนี่ยกับ10ประเทศเนี่ยก็มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะการเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะแล้วก็มาดูที่สำคัญเลยทุกคนเดินทางมาต้องมีที่พักเพราะนั้นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับ5ดาว6ดาวมันจะต้องมีโรงแรมระดับที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าพักได้ค่ะก็ต้อง4ดาว3 plus อ่ะ4 5 6ดาวเป็นต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ศูนย์ประชุมที่เราเสนอเนี่ยเนื่องจากเราเคยบิดมา35ปีที่แล้วน่าจะประมาณ1991นะคะที่ศูนย์สลิดตอนนั้นเริ่มโฮสต์งานตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็ได้การสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ก็ตอนที่เราบิดดิ้งแล้วก็นำเสนอศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวใหม่ๆเองค่ะปี2021นะคะก็มีห้องประชุมเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีสถานที่จัดงานพร้อมที่จะไปเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆแล้วก็ยังมีรถไฟใต้ดินคือมี Public Transport อำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เรา

0: พาะตัวงานอย่างเดียวเพราะว่าเราเรียกว่า visitor economy จากงานนี้ที่ยังไม่นับว่ามีการดีลเรื่องการเงินการค้าเท่าไหร่นะคะเอาเฉพาะวิสิเตอร์ที่มา spending ผ่านร้านอาหารร้านค้าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารหรือซื้อของช้อปปิ้งกลับเนี่ยที่มีความหมายของ visitor economy เนี่ยก็มูลค่าค่อนข้างเป็นหลักหมื่นกว่าล้านบาทที่เราคำนวณณตอนนั้นนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือว่าพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามามันมีทั้งกลุ่มที่เป็นสปาวโปรแกรมก็คือผู้ติดตามด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เฉพาะคนที่มาและอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรืออยู่แต่ที่ศูนย์ประชุมนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เขาน่าจะเดินทางต่อไปในภาคอื่นๆหรือสปาวที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยเดินทางผ่านทัวริซึมนะคะซึ่งในโปรแกรมของWorld Bank แล้วก็ทางกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดีลกันกับสมาคมเอกชนทางด้านท่องเที่ยวทำรูทติ้งต่างๆแล้วก็ไฮไลท์สถานที่เดินทางอำนวยความสะดวกเยอะมากตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็น experience economy สร้างประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะนำเสนอกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้ทางคณะกรรมการเห็นภาพแล้วก็มองว่าเนี่ยต้องมาประเทศไทยเลยเพราะว่าเอเชียก็กำลังจะเติบโตทางด้านการเงินด้วยค่ะ
1: ครับก็แสดงว่าการทำงานของเราเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้แสดงถึงภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกนะครับเรื่องของผลบวกทางเศรษฐกิจแล้วครับคาดการผลบวกทางเศรษฐกิจจากการที่มีผู้นำในระดับโลกเนี่ยมาประชุมกัน191ประเทศการท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการมองไว้ระดับไหนครับเรื่องของผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจฮะ
0: ค่ะจาก 15,000 คนเนี่ยเราจะมีอย่างแรกเลยนะคะขอกลับมาที่สิ่งที่จะได้จะมี3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของยุทธศาสตร์เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในหมุดหมายของนานาชาติระดับโลกที่จะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายทางด้านการเงินการคลังระดับโลกนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาททางเชิงเศรษฐกิจที่เราพูดถึง user economy จาก 15,000 คนจะเป็นดิ้งเข้าสู่ภาคการบริการภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ10,000ล้านต้นๆ นะคะ10,000ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมคาดการณ์ที่จะมีการเจรจาธุรกิจทางด้านการเงินหรือการร่วมมือต่างๆนี้ต้องวัดจากภายในงานนะคะด้วยเหมือนกันส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของระเบียบบทระเบียบกฎระเบียบนะคะหรือมาตรการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเราเฝ้าเราคาดหวังอย่างสูงว่าเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการเงินการอินเวสเมนต์โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยจากการกำกับดูแลของผู้นำประเทศที่มารวมตัวกันและประชุมกันตรงนี้โดยเฉพาะตอนนี้การกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็มีความน่าสนใจหรือตัวพร้อมเพย์ที่ประเทศไทยก็เอาระบบตรงนี้มาใช้แล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ค่ะหัวข้อใหม่ๆการตัดสินใจใหม่ๆก็จะมีทางด้านดิจิทัลทางด้านไอทีด้านซีเคียวริตี้เป็นส่วนสำคัญในช่วง12-18ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็หลักๆแล้วจะเป็น3ด้านแต่ว่าข้อดีของในเมื่อผู้แทนระดับสูงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็เลยมีการทำ Affiliate Program ก็คือว่านอกจากจะมีโปรแกรมที่อยู่ในศูนย์ธุรกิจแล้วนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานอย่างที่เสร็จด้วยเหมือนกันนะก็มีการทำ Affiliate Program ก็คือคล้ายไซต์อีเวนต์นะคะนอกจากมีที่ศูนย์ประชุมแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาอินเวสเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังงานหรือช่วงก่อนงานเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในงานWorld Bank ใช่ไหมคะก็มีการจัดงานประชุมทางด้านการเงินเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ขนานกันไปสำหรับทีเซ็ตเองนะคะตอนนี้เรามีการจัดงานที่เราจะดึงอินเวสเตอร์ที่มาในงาน IMF ไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะให้ไปดูถึงการพัฒนาทางด้านอินเวสเมนต์ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wellness Center หรือจะเป็นทางด้าน Food Valley ทางด้านทางภาคเหนือด้วยนะคะก็จะมี

0: การเชิญกลุ่มดีลิเกตของIMF นะคะหรือคนที่มาเป็นจาก World Bank เนี่ยคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเรามีโปรแกรมให้เขาเดินทางไป2วัน1คืนนะคะที่เชียงใหม่ไปมีไซต์วิสิตแล้วก็มีการเชิญเอาผู้ประกอบการมานำเสนอมาพิชชิ่งนะคะในกับนักลงทุนด้วยค่ะในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ของเจ้าอื่นก็เห็นมีหลายโปรแกรมมากๆเลยค่ะ
1: ครับแล้วทางTCEPมีแนวทางในการต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ยังไงครับเพื่อจะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ประกอบการไทยครับ
0: ค่ะการที่เราดึงงาน World Bank มาที่ประเทศไทยได้เนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะนอกจากการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินแล้วก็ Finance หรือ FinTech นะคะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงงานในพอร์ตของการเงินซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยมากนักทั้งที่ในภูมิภาคซาวีสเอเชียซึ่งเราเป็นใจกลางอยู่เนี่ยมีการเติบโตเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นการต่อยอดคือเราจะเชื่อมต่อการเติบโตในเรื่องของงานที่สร้างการลงทุนหรือคอนเฟรนซ์ที่สร้างการลงทุนทางด้านการเงินนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็มีงานตัว IMF หรือ World Bank มานะคะก็มีงาน Money 2020นะคะที่เรายังดึงเขาจัดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ปีหน้าจะสุดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังดึงเขาให้ยังอยู่ที่ประเทศไทยไม่ไปที่อื่นที่ฮ่องกงหรือที่สิงคโปร์หรือที่ไหนได้อยู่นะคะตอนนี้จากความการสร้างความเชื่อมั่นในการดึงกลุ่มนี้ได้จากงาน IMF เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีงาน By Finance นะคะเทคโนโลยีชื่อว่า Binance Blockchain Week นะคะที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดว่าในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Venture Capital กลุ่มพวกเนี้ยค่ะก็น่าจะมีงานที่เข้ามาเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดจากการลงทุนนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเรามองว่าศักยภาพของประเทศไทยอะค่ะที่เราจัดงานไซต์งานก็ถือได้ว่าเป็นไซต์อีเวนต์หรือแอฟฟิลิเอทโปรแกรมที่จะจัดเป็นงานชื่อว่าเชียงใหม่ Investment Hub Dialog นะคะหรือ Investor 2026ที่จะดึงทั้งดีลิเกตจากงานนี้ไปร่วมกันกับผู้ประกอบการในภาคเหนือเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของภาคเหนือที่มีความแข็งแรงด้านอาหารนะคะฟู้ดเทคแอกริเทคเมดเทคนะคะเวลเนสกลุ่มนี้ให้นักลงทุนในพอร์ตของการเงินได้มาเห็นความเติบโตนะคะนอกจากที่กรุงเทพแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ดูศักยภาพการลงทุนโดยตรงที่เชียงใหม่อีกค่ะ
1: ครับนี่คือโอกาสในธุรกิจนะครับมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมที่พักภาคท่องเที่ยวธุรกิจอาหารเนี่ยขายดิบขายดีแน่นอนเพราะว่ามีนักลงทุนและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ผลประโยชน์ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวเลขความพร้อมทางเศรษฐกิจที่เราโชว์ให้เขาได้เห็นแล้วก็จุดยืนของประเทศไทยในภาวะที่โลกเนี่ยเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยสามารถใช้เวทีนี้ประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือและความพร้อมหลายอย่างนะครับในการที่จะเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยครับมีสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากเศรษฐกิจการลงทุนแล้วครับท่านครับสิ่งแวดล้อมครับก็ถูกหยิบยกมาคุยในเวทีนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าความยั่งยืนระดับโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสพนำความคิดแนวคิดในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนยังไงครับให้สอดคล้องกับทิศทางโลก
0: ค่ะคือปกติแล้วอะค่ะการในการจัดงานกลุ่มไม้หรืองานประชุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนจำนวนเยอะมารวมตัวกันนะคะเพราะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มการประชุมหรือกลุ่มงานแสดงสินค้าเนี่ยก็มีการสร้างบูธสร้างใช้วัสดุต่างๆด้วยฉะนั้นความยั่งยืนในช่วงของการจัดงานที่ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการประชุมเขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ sustainability ก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจะต้องลดคาร์บอนฟูดพริ้นท์ภายในงานแล้วก็เราเรียกว่ามี calculation โปรแกรมที่จะนำเสนอด้วยนะคะสำหรับแต่ละงานก็จะมีการอย่างแรกเลยจะลด คาร์บอนที่เราเรียกว่าดีคาร์บอนไนเซชันไหมก็มีการคำนวณว่าถ้าจัดในสถานที่หรือโรงแรมที่สามารถใช้ Public Transportation นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ธุรกิจที่ศูนย์ไบเทคนะคะหรือที่ศูนย์ Impact ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะคะหรือภายในงานใช้วัสดุที่เป็น reuse recycle อาหารเคเทอริงที่เสิร์ฟนั้นก็มีโปรแกรมหรือมีเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น wellness นะคะหรือไม่ก็ย่อยสลาย food waste ไม่มีอันนี้ก็มีการวัดละแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเจตนารมณ์ที่จะเป็น net zero ภายในปี2050นะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมไอซ์เองเนี่ยการจัดงานทั้งหมดเรามุ่งไปเรื่องของสามารถที่จะ offsetแล้วก็เทิร์นเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคาร์บอนเนซีโร่เลยคือทดแทนด้วยการปลูกป่าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ across the board นะคะซึ่งปัจจุบันนี้อย่างเวนูของสุขเศรษฐกิจขอแตะเขานิดนึงเพราะเขาเป็นเจ้าภาพงาน IMF ครั้งนี้นะคะก็ได้มีเนื่องจากตัวสูตรเองเนี่ยได้รางวัลทางด้านกรีนเวนูมาจากหลายที่นะคะแล้วก็ยังได้ embrace มาตรฐานเรื่อง ISO 20121อันนี้เป็น ISO ทางด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เขายังได้มาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management นะคะก็เป็นทางด้านความยั่งยืนเลยซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมตอนนี้เรากำลังพูดถึง community ด้วยนะคะว่างานแต่ละงานเนี่ยได้ช่วยเหลือ community อย่างไรนะคะมีการสร้างประสบการณ์ต่อยอดอย่างเช่นมางานที่ยกตัวอย่างงานประชุมบัวแบงค์เนี่ยก็จะมีการต่อยอดไปยังคอมมิชชี่ในกรุงเทพนะคะหรือในปริมณฑลเพื่อที่จะไปดูแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตไปซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อของกลับมากับไปประเทศเขานะคะจากการเดินทางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเลกาซีที่จะทิ้งไว้สำหรับงานต่างๆด้วยก็คาดว่าในส่วนของ World Bank เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการนำเวสต่างๆที่ต้องไม่เวสค่ะการก่อสร้างข้างในศูนย์เองการทำออฟฟิศนะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ทราบว่าจะเอาไปต่อยอดสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของทีเซฟฮะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเบื้องหลังนะครับทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในการยื่นสิทธิประมูลนะครับให้ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการเตรียมงานการจัดงานแล้วก็ผู้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นคือผลประโยชน์ระยะยาวนะฮะวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เซฟดร.สุภวรรณติรรัตน์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีมากค่ะ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฮะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดและประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอีกทั้งเดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานณหอประชุมที่ว่าการขานุวรลักษบุรีนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะฮะเป็นตัวแทนเพื่อเชิญสิ่งของมอบไปยังราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปฮะโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพิธีฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและมูลนิธิราชประ ชานุเคราะห์ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะฮะแล้วก็เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกันครับ
2: ครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดย3รัฐมนตรีนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะครับเยี่ยมในการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากความเดือดร้อนของประชาชนที่พื้นที่ในฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีการเปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประชาชนก็เริ่มที่จะมีการทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าต่างๆในการอุปโภคบริโภคและก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็มีการเร่งประสานไปยังในส่วนของสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนให้นำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนและก็มีราคาประหยัดนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่มีการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะครับทางกรมการค้าภายในก็มีการจัดรถโมบายยูนิตนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในการลงพื้นที่แล้วก็จะมีการตั้งจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดนะครับตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านและก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วนะครับก็จะมีของใช้ประจำวันมีการลดราคาด้วยนะครับ 58% แล้วก็สินค้าชำระร่างกายสินค้าซักล้างต่างๆรวมถึงสินค้าอาหารที่นำมาลดในครั้งนี้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานงานไปยังผู้ผลิตและก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับในการให้การดูแลในเรื่องของปริมาณสินค้าที่ขอให้มีความเพียงพอนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนต้องการในตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่ได้รับการที่ถูกฉวยโอกาสต่างๆแล้วก็มีการอยากจะแจ้งเบาะแสนะครับติดต่อได้เลยสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยครับ
1: ครับไปดูข่าวอาชญากรรมกันบ้างที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาของเนี่ยหิ้วขึ้นเครื่อง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยโหลดไว้ใต้เครื่องนั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอนำขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยนะฮะสัมภาระอะไรของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนแล้วก็หลังใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะบนเครื่องบินเนี่ยมีมิจฉาชีพเหมือนกันนะมีมิจฉาชีพที่เขาอาศัยในช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือว่าหลับในระหว่างที่จะเดินทางเนี
2: ่
1: ยแอบไปหยิบกระเป๋าของเรานะแอบไปหยิบของมีค่าของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆบนเครื่องบินโดยที่เราไม่รู้เลยนะฮะล่าสุดฮะทางด้านของสน.ดอนเมืองนะครับที่ถือว่าเป็นสน.ในพื้นที่เนี่ยก็มีการจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่คนไทยนะครับ
2: ครับ
1: สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะอายุ51ปีฮะคุณเจิงอยู่เฉียงนะฮะทางด้านของผู้กำกับสน.ดอนเมืองฮะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชฉนันนะครับก็สั่งการฮะให้ทางด้านของรองผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทำการดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนและจับกุมฮะออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปจับนะฮะในข้อหาลักทรัพย์ในท่าอากาศยานนะฮะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตผู้อื่นในทางมิชอบนะฮะก็มีผู้เสียหายแหละไปแจ้งความกับสน.ดอนเมืองบอกว่าเดินทางมาจากแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มาถึงดอนเมือง จากนั้นก็พบข้อความทางธนาคารว่ามีบัตรเครดิตเนี่ยใช้บัตรเครดิตที่มณฑลกวางตุ้งฮะ
2: ครับ
1: ที่ประเทศจีน
2: โอ้โห
1: 4,000 หยวนเนี่ยทำไมมันเร็วจังประมาณ 20,000 บาทแต่ทำรายการไม่สำเร็จโอ้โชคดี
2: ครับ
1: ตรวจสอบแอปปรากฏว่ามีการรูดซื้อของเนี่ยจำนวน3รายการนะครับอันนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยแจ้งความอีกที่ดอนเมืองนะฮะนี่คนนึงละเดินทางมาจากเชียงใหม่เหมือนกันมาลงที่ดอนเมืองฮะปรากฏว่าเงินสด 25,000 และบัตรเครดิตหายไปจากกระเป๋า
2: ครับ
1: ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะไม่ควรไปเก็บตรงนั้นนะฮะ
2: ครับ
1: และมีเพื่อนผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายๆคนจีนเนี่ยทีท่าไม่น่าไว้วางใจหรือค้นของบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้นะครับพอลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยอ้าวบัตรเครดิตก็ถูกตัดออกไป4ครั้งฮะแต่ไม่สำเร็จ
2: คร
1: ับสรุป2คนนี้เนี่ยไปแจ้งความแต่โชคดีดีบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได
2: ้ครับ
1: นะฮะล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไว้วางใจนะของมีค่าเก็บไว้กับตัวเอง
1: ใช่
2: ด้านบนกระเป๋าที่โหลดได้หรือว่าเอาไว้บนข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกคือเวลาเราหลับเนี่ยไม่มีใครมาดูให้เรานะ
1: ใช่อันนี้คือลงทุนนะฮะคนร้ายเนี่ยเขามาเป็นกลุ่
2: ม
1: ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินพอขึ้นเครื่องได้ประมาณ30นาทีใช้โอกาสที่ผู้โดยสารเนี่ยหลับพักผ่อนลุกไปเก็บของสัมภาระคือทำทีว่าเป็นของตัวเองแต่จริงๆอ่ะไปรื้อคนทรัพย์สินเขาทั้งเงินสดบัตรเครดิตเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นแก๊งอย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะฮะผู้โดยสารที่เดินทางบนเครื่องบินระมัดระวังการเก็บทรัพย์สินของมีค่าอย่าไว้ในต้องเก็บไว้กับตัว
2: ใช่
1: อย่าไปเก็บไว้เหนือศีรษะนะฮะ
2: ครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วติดตามพบกันกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงเย็นเรายังจะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับสวัสดีณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: สงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ้าสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้นในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทิศเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะจะเจอกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังตลอด50 นาทีกับสาระน่ารู้ในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยเพื่อความสุขของตัวเราและคนที่เรารักและรวมถึงครอบครัวเราด้วยในช่วงของการเดินทางค่ะซึ่งรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจะพาทุกท่านอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกคนและคนที่คุณรักถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะเอาละค่ะตลอดระยะเวลา50นาทีนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจะนำเรื่องราวน่ารู้ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะคะรวมไปถึงการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อจะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
6: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
6: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
6: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: ยังไม่รู้อ่ะ
6: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
6: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
6: แล้วยังไงต
8: ่
6: อ
8: ไม่รู
5: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
9: Hey, just one more drink before we head home

คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพันรายพันนะคะคุณฟังคะช่วงแรกเราปล่อยเรียนรู้รู้เรื่องหรือว่าเน้นย้ำย้ำเตือนการในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะการใช้รถใช้ถนนนั้นด้วยการเตรียมพร้อมขนเตรียมพร้อมรถในก่อนการเดินทางค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้นะคะอยากจะมาบอกกล่าวมาย้ำเตือนค่ะว่าก่อนการเดินทางถ้าเราพร้อมนะคะคนขับพร้อมคนเดินทางพร้อมแต่รถไม่พร้อมนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ก่อนการเดินทางอยากจะให้ตรวจเช็คสภาพรถความพร้อมของรถนะคะให้พร้อมก่อนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ5จุดสำคัญก่อนการเดินทางผู้ฟังพอจะทราบไหมว่า5จุดสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง1เลยค่ะที่อยากจะให้ก้มดูต่อก่อนการเดินทางนั่นคือยางรถยนต์รวมไปถึงระบบเบรกค่ะไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะและที่สำคัญที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะถ้าเราไม่ตรวจเช็คก่อนการเดินทางนั่นคือของเหลวในรถค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันลอยเย็นและน้ำมันเบรกค่ะ5จุดนี้ถือว่าเป็น5จุดสำคัญที่เราต้องตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลค่ะและที่สำคัญในช่วงนี้โอ้โหช่วงฤดูฝนค่ะฝนฟ้าตกลงมาเราก็อาจจะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้เนาะในการเดินทางอาจจะตกระหว่างทางแต่ถ้าก่อนที่เราจะออกรถหรือว่าก่อนการเดินทางเราตรวจสภาพรถตรวจเช็ค5จุดสำคัญนี้ความพร้อมของรถความพร้อมของตัวเราปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะเอาละค่ะ5จุดสำคัญอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ระบบเบรกไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณนะคะรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและก็น้ำฉีดกระจกของเหลวในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำมันเบรกนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของอย่างรถยนต์ค่ะจุดเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามและระบบเบรกค่ะเนื่องจากช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนอย่างที่บอกแล้วค่ะฝนตกลงมาอาจจะเป็นอันตรายและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้รถหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์หรือระบบเบรกแต่ละเลยอย่างรถยนต์ค่ะทั้งที่เป็นชิ้นส่วนเพียงส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลาและสัมผัสโดยตรงค่ะหากยางไม่พร้อมนั่นก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงของการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นก่อนออกเดินทางควรตรวจเช็คลมยางให้เป็นไปตามค่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดไว้ไม่อ่อนหรือแข็งจนเกินไปค่ะเพราะว่าลมยางที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการยืดกรอบถนนระยะเบรกและการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กเดียวแต่มันเชื่อมโยงกันหลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณฟังคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตรวจเป็นประจำนั่นก็คือดอกยางค่ะหากดอกยางสึกจนตื้นหรือมีความลึกต่ำกว่าประมาณ 1.6 มิลลิเมตรประสิทธิภาพในการรีดน้ำจะลดลงค่ะทำให้รถลื่นถลายได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อขับขี่บนถนนเปียกค่ะก็เลยห่วงแล้วค่ะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจเช็คอย่างรถยนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะควรสังเกตรอยแตกร้าวรอยบวมหรือสิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่ในหน้ายางค่ะหากพบความผิดปกติควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คกับศูนย์บริการหรือร้านยางที่ได้มาตรฐานและอย่าลืมตรวจสอบยางอะไรว่ายังมีลมยางพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือไม่นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพยางอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนการเดินทางไกลเพราะยางที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะโอ้โหอยากจะให้จำไว้เลยค่ะว่ายางดีมีใช้ไปกว่าครึ่งตรวจยางก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนค่ะนั่นคือจุดสำคัญจุดที่หนึ่งค่ะที่สัมผัสถนนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือยางรถยนต์ค่ะเอาละค่ะมาอีกจุดหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเชื่อมโยงกันค่ะนั่นก็คือระบบเบรกคือหัวใจสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการใช้รถนี่แหละค่ะระบบเบรกถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบอยู่เสมอค่ะเพราะหากระบบเบรกเกิดความผิดปกติอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะก่อนออกเดินทางค่ะคุณฟังค่ะควรสังเกตการทำงานของแป้นเบรกหากเหยียบแล้วรู้สึกนิ่มกว่าปกติ
แข็งผิดปกติหรือรถใช้ระยะเบรกยาวขึ้นนะคะควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพนอกจากนี้นะคะหากได้ยินเสียงดังขณะเบรกหรือรถมีอาการสั่นหรือดึงไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบเบรกอาจมีปัญหาค่ะคุณฟังคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกค่ะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดค่ะเพื่อให้ระบบเบรกทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในขณะขับขี่ค่ะควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีค่ะเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงของฝนตกช่วงนี้ล่ะค่ะถนนลื่นเหลือเกินควรเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห่างจากรถคันหน้า3ถึง5วินาทีหรือมากกว่านะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ตรวจเช็คระบบเบรกเป็นประจำค่ะและหากพบความผิดปกติควรรีบซ่อมแซมก่อนนำรถออกใช้งานค่ะเพราะว่าเบรกที่พร้อมคือหลักประกันความปลอดภัยของทุกการเดินทางตรวจเช็คก่อนขับขับขี่อย่างมีสติและเคารพกฎจราจรเพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะยางรถยนต์และระบบเบรกเป็น2องค์ประกอบสำคัญค่ะคุณฟังค่ะที่ทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยยางรถยนต์ทำหน้าที่รับน้ำหนักรถค่ะยึดเกาะพื้นถนนและช่วยให้การบังคับเลี้ยวการเร่งและการเบรกมีประสิทธิภาพค่ะหากยางสึกลมยางอ่อนหรือยางชำรุดจะทำให้การควบคุมรถลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณฟังคะในส่วนของระบบเบรกค่ะมีหน้าที่ชะลอและหยุดรถได้อย่างสม่ำเสมอและปลอดภัยหากระบบเบรกทำงานผิดปกติเช่นแป้นเบรกนิ่มเบรกไม่อยู่หรือมีเสียงผิดปกติอาจทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะคุณฟังคะดังนั้นค่ะคุณฟังคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพอย่างและระบบเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะว่ารถที่มียางดีเบรกพร้อมจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ2จุดสำคัญยังคงเหลืออีก3จุดสำคัญค่ะที่จะฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอพูดคุยกันในครั้งหน้าเพราะว่าการตรวจเช็ค5จุดสำคัญก่อนออกเดินทางถือว่าเราจะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ3จุดสำคัญที่ว่าที่ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณค่ะรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกของเหลวในรถค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันรอเย็นและน้ำมันเบรกเอาไว้มาพูดคุยกันครั้งหน้านะคะเราจะเจอกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายกันค่ะ

0: บาหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
2: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: Could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life serve. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear

ค่ะคุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะคุณฟังคะในเรื่องของการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายค่ะเพราะว่าการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเป็นเรื่องสำคัญเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทางค่ะคุณฟังคะสิ่งที่ควรรู้ในการใช้รถอย่างถูกกฎหมายและจำเป็นหรือไม่ที่หลายคนสงสัยและตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะเราต้องพกเล่มทะเบียนรถติดรถตลอดเวลาหรือไม่อย่างไรค่ะหลายคนค่ะคุณฟังคะเข้าใจว่าการขับรถออกจากบ้านทุกครั้งเราจะต้องพกเล่มทะเบียนรถติดตัวไปด้วยหรือว่าติดรถไปด้วยนะคะซึ่งจะต้องเป็น

ที่จะไปแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแต่หากเก็บไว้ในรถนะคะวันใดอาจถูกโจรกรรมหรือว่ารถสูญหายนะคะมิจฉาชีพคนร้ายก็อาจจะนำเอาเล่มทะเบียนตัวจริงนั้นไปแอบอ้างหรือดำเนินการต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะก็อยากจะย้ำแล้วก็อยากจะฝากแล้วค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องพกพาเล่มทะเบียนตัวจริงไว้ในรถตลอดเวลาค่ะหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรถในกรณีฉุกเฉินอาจพกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถไว้นะคะหรือไม่ก็เซฟเป็นภาพไว้ในโทรศัพท์เพื่อไว้แสดงหรือว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้เท่านั้นพอค่ะอยากจะให้จำไว้นะคะว่าใบขับขี่เท่านั้นค่ะที่จะต้องพกติดตัวในการใช้รถใช้ถนนค่ะส่วนเล่มทะเบียนนั้นไม่จำเป็นต้องติดรถค่ะเก็บเล่มทะเบียนตัวจริงไว้ที่ปลอดภัยค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเราค่ะในช่วงของการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับรถนี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่ในช่วงหน้ามาติดตามขับขี่ปลอดภัย by DLT ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ

0: มถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้ทางเฮียเลยนี่องนี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อก
1: แ
4: คล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต่อ
8: ก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
6: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเด

เอาละค่ะคุณฟังค่ะช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะครั้งก่อนเราพาไปเรียนรู้รู้จักแอปพลิเคชัน DLT Smart Q กันแล้วสะดวกในการรับบริการไม่ว่าจะต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือการทำธุรกรรมต่างๆนะคะวันนี้สิ่งที่ประชาชนควรรู้ในยุคปัจจุบันที่มีมิจฉาชีพในหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องระมัดระวังเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถนะคะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่สร้างเว็บไซต์ปลอมเรียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆค่ะซึ่งอาจนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้กรมการขนส่งทางบกค่ะคุ้มฟังค่ะได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะเพื่อย้ำเตือนพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเราไปติดตามกันในช่วงนี้ขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันค่ะ

0: ี้มิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมมาหลอกข้อมูลสำคัญ
1: ฮะเว็บไซต์ปลอมระวังจะโดนหลอกกันนะคะ
2: ซึ่งเดี๋ยวนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังกันให้ดีครับเพราะว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพคอยสร้างเว็บไซต์ปลอมมาหลอกเอาข้อมูลสำคัญและถ้ายังไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องฟังทางนี้ครับปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพได้สร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเลียนแบบระบบจองคิวของกรมการขนส่งทางบกเพื่อมาหลอกประชาชนโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ dltlicense.com/login และเมื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบและกดปุ่มลงทะเบียนหรือกดปุ่มลืมรหัสผ่านเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวจะแสดงภาพหน้าจอเพื่อให้ทำการแอดไลน์และถ้าเราหลงเชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางเสียหายและอาจสูญเสียทรัพย์สินได้ในอนาคตครับและเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องได้ที่ลิงก์ gecc.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยให้ติดตั้งหรือดาวน์โหลดผ่าน Official Store ทั้ง Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับและถ้าหากพบเห็นเว็บไซต์ปลอมหรือมีการแอบอ้างเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากกรมการขนส่งทางบกที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.news และเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: เอาล่ะค่ะคุณฟังค่ะหากต้องการจองคิวเพื่อทำธุรกรรมต่างๆเช่นการทำใบอนุญาตขับรถหรือการต่ออายุใบขับขี่นะคะรวมไปถึงการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศการจดทะเบียนรถหรือการตรวจสภาพรถควรดำเนินการผ่าน2ช่องทางเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกและแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือ App Store เท่านั้นค่ะที่สำคัญค่ะผู้ฟังค่ะหากพบเว็บไซต์หรือเพจที่น่าสงสัยอย่าคลิกลิงก์นะคะอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและอย่าเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันตามที่เว็บไซต์ดังกล่าวแนะนำค่ะหากมีข้อสงสัยหรือพบการหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะจำไว้ในใจเลยล่ะค่ะว่าการจองคิวกับกรมการขนส่งทางบกนั้นต้องผ่านช่องทางการเท่านั้นค่ะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนคลิกเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของคุณจากมิจฉาชีพค่ะน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพในยุคปัจจุบันเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จะเจอคุณฟังกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์ต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้ทางเฮียเลยนี่องนี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อก
1: ฮะ
4: แคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
6: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
2: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489 HAQEG เท ทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.นะครับผมซึ่งก็วันนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่รวมไปถึงสวทระนองด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก็วันนี้นะครับผมเรามีประเด็นในเรื่องของ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับผมเรื่องของการประชุมระดับโลกที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกธนาคารกลางระดับโลกนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของการจราจรการปฏิบัติในช่วงของวันที่12ถึง18นี้นะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประเทศไทยของเรานะครับผมรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยจะไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านมท.4ในพื้นที่ภูเก็ตพังงานะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็ไปพักกันสักครู่นะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแรกนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอย่างที่ได้ย้ำไปนะครับในเรื่องของ IMF นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามนะครับผม

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
4: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
3: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
5: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นี้ก็เราจะมามุ่งเน้นนะครับผมในพูดในเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะครับก็ต้องบอกว่ามาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรในห้วงการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกันนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับผมก็ทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับว่าในห่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ IMF World Bank นี่แหละครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับผมหรือก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่18นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดจราจรแต่อย่างใดและประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติครับสำหรับเอกสารของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะครับที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโฆษกตำรวจนะครับผมชี้แจงว่าเป็นหนังสือจริงแต่เป็นเพียงการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรและดูแลความปลอดภัยครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์เร่งด่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำสั่งปิดถนนถาวรทั้งนี้นะครับผมหากมีความจำเป็นต้องจัดการจราจรในจุดใดเป็นการชั่วคราวก็จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับผมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการเดินทางนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการประชุม IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับประเทศไทยของเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราย้อนไป35ปีเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็ผ่านมาเนิ่นนานจนมาวันนี้นี่แหละครับที่เราได้กลับมาเป็นเจ้าภาพในปี2026หรือ2569นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องมาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าคือการประชุมต้องกล่าวงี้ครับว่าสำคัญมากๆกับประเทศไทยของเรานอกจากจะได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านการเป็นหมุดหมายแห่งการประชุมระดับโลกนะครับผมยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในห้วงการประชุมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งขอกำหนดและแนวทางปฏิบัตินะครับผมขออภัยนะครับประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับซึ่งเขาก็ได้กำหนดให้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยรวมไปถึงอาคารวันแบงคอกฟอรัมซึ่งเป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองรวมถึงโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญนะครับรวม22แห่งเนี่ยเป็นพื้น ที่ห้ามชุมนุมนะครับห้ามรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานการใช้บริการสถานที่นะครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569แล้วนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วทั้งโลกนะครับหากประชาชนพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามเส้นทางจราจรทุกท่านก็สามารถติดต่อมาได้ที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02นะครับโทรศัพท์1197ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ควรจะสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนประเทศไทยของเรานะครับก็อย่าลืมว่าห้ามไปก่อกวนนะครับผมห้ามชุมนุมแล้วก็ปฏิบัติข้อที่เป็นการรบกวนแล้วกันพูดอย่างนี้ครับว่าอย่ารบกวนผู้ที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะเป็นการประชุมระดับโลกที่สำคัญมากๆนะครับผมก็ใครที่สงสัยเรื่องการจราจรก็อย่าลืมนะครับติดต่อ1197นะครับย้ำนะครับ1197ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือเห็นเบาะแสความผิดปกติโอ้ยมีคนกำลังทำท่าทางลับๆล่อๆเหมือนจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมีร้ายแต่เราก็ไม่แน่ใจก็แจ้งเบาะแสไปได้นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่มาตรวจสอบดีกว่านะครับถ้าไม่มีอะไรก็ดีไปแต่ถ้ามีนะครับผมจะได้ปลอดภัยกับเราแล้วก็ผู้เข้าร่วมกับประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความชำนาญในการในด้านนี้นะครับผมเป็นผู้ดำเนินการดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับย้ำมาเนิ่นนานเหมือนกันในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับตลอดช่วงห่วงเป็นเดือน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะพูดในรายการเล่าข่าวดมันเป็นประจำเลยนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการปฏิบัติตนการมีจิตสาธารณะจิตบริการการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับผมจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ารากฐานสำคัญที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราดีขึ้นนะครับผมรวมถึงเป็นภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนประเทศไทยของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเรามีโอกาสเพิ่มเติมมากมายนะครับผมจากการกระทำของทุกคนนะครับก็ให้ลองคิดกันง่ายๆในมุมง่ายๆเลยนะครับผมสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกเราคือบุคคลนั้นนะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยเดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงประชุมเนี่ยตลอดเกือบ1อาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับแล้วกลายเป็นว่าไปถึงเนี่ยได้รับการต้อนรับที่แย่มากๆนะครับผมประชาชนก็ไม่ยิ้มแย้มบริการก็ไม่ดีนะครับผมภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะไปมาเที่ยวมาทำธุรกิจต่างๆในประเทศนี้ถูกไหมครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะเสียโอกาสไปเลยถ้าเราทำไม่ดีนะครับผมถ้าเป็นเราเนี่ยเราไปเจอบริการที่แย่เราก็ไม่อยากจะบอกต่อเราก็ไม่อยากจะใช้บริการซ้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีเซอร์วิสมาจิตใจบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจแบบคนไทยด้วยนะครับคนไทยเก่งเรื่องการยิ้มการไหว้ไหว้สวยไม่เป็นรองใครในโลกนี้นะครับยิ้มสวยไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้จะนำจุดเด่นเหล่านี้นะครับที่เราเคยโด่งดังมาอย่างคำว่าสยามเมืองยิ้ม Land of Smile เนี่ยเอานำกลับมานะผมนำกลับมาใช้ทุกวันนี้นะครับเราก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วล่ะครับเพียงแค่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าการย้ำเตือนกับตัวเองว่ายิ้มออกมาว่าให้สวยงามสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการรื้อฟื้นความเป็นไทยของเราเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มของเรานะครับออกมาสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาตินะครับเพราะไม่มีที่ไหนว่าให้สวยเท่าเราแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะครับรวมไปถึงการเป็น local heroตัวนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคือความหมายคือให้เรานำเสนอจุดเด่นที่เรามีนะครับผมในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับเพราะใครจะรู้ล่ะครับว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งบุคคลที่โชคดีจากการที่เราตั้งใจกลายเป็น local hero นำเสนออัตลักษณ์สินค้าวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม ในพื้นที่ท้องถิ่นของเราเนี่ยนำเสนอออกไปนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับมีนักท่องเที่ยวมาถ้าสื่อสารไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับ Google Translate อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมโปรแกรมต่างๆในแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ของเราก็สามารถใช้ได้นะครับสื่อสารกันให้เข้าใจนะครับผมเรามีอัตลักษณ์มีอะไรที่โดดเด่นนะครับผมระนองสมมติว่ามีคนระนองไปเปิดร้านขายเม็ดกายูหรือมะม่วงหิมพานต์พอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยดันมาเจอร้านค้าของเราสนใจสินค้าของเรานะครับถ้าเราไปบอกไปแค่ว่ามันก็คือเมล็ดกายูเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ธรรมดานี่แหละค่ะความน่าสนใจก็จะหายไปถูกไหมครับกับบริการก็ไม่มีการสื่อสารให้เข้าใจให้เห็นถึงเอกลักษณ์เราก็อาจจะเสียโอกาสไปนะครับแต่ถ้าเราสามารถชูอัตลักษณ์จุดเด่นได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมก็เมล็ดกายูของระนองเนี่ยมีความเม็ดเต็มเม็ดอิ่มไม่เหมือนใครนะครับผมมีการปลูกในที่บริเวณที่เป็นที่เอกลักษณ์เฉพาะนะครับความน่าสนใจก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือว่ามีเรามีชาวภูเก็ตเนี่ยไปขายทัวร์ท่องเที่ยวอยู่ที่บริเวณนั้นและมีคนสนใจนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศเนี่ยสนใจอยากจะเที่ยวภูเก็ตนะครับถ้าเราไม่สื่อสารให้ดีเนี่ยโอกาสต่างๆการที่เราไม่แบบไม่ได้ชูอัตลักษณ์จุดเด่นของไปว่าภูเก็ตมีทะเลที่สวยงามฝั่งทะเลอันดามันทะเลที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งในประเทศในโลกนะครับมีหาดทรายที่สวยงามมีการพักผ่อนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโซนในเมืองโซนกลางเมืองโซนริมทะเลนะครับผมถ้าเราไม่ได้ชูอัตลักษณ์จุดเด่นเหล่านี้ไปนะครับเราอาจจะรู้สึกเสียดายทีหลังว่าเราอาจจะเสียลูกค้าที่อาจจะหาโอกาสอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็น local hero กันนะครับผมก็สำหรับการในเรื่องของการประชุม IMF ก็ไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ในช่วงข่าวประเด็นร้อนเนี่ยเราจะเน้นแต่เรื่องนี้เลยในวันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในช่วงข่าวใต้รายวันเนี่ยก็มีข่าวที่เป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับสำหรับภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนี่แหละครับผมยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from

0: and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00
2: น.ครับผมมาในช่วงเบรกที่2นะครับเบรกสุดท้ายของเรานะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจากที่กล่าวกันมาในช่วงแรกของการเปิดรายการเลยนะครับว่าเราก็จะมีข่าวของท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านมท.4นี่แหละที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็มาติดตามในเรื่องของอุทกภัยในภาคใต้นะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ท่านมท.4นะครับก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยใน

พื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยในเวลา 10:00 นก็คือช่วงเวลาห้วงเวลาที่เรากำลังจัดรายการหรือว่าฟังวิทยุกันอยู่นี่แหละครับท่านก็จะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นจำนวน2จุดนะครับผมได้แก่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในเขตเมืองภูเก็ตนะครับรวมไปถึงจุดที่2นะครับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันรวมไปถึงการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับซึ่งก็นอกจากนี้นะครับหลังจากการติดตามสถานการณ์นะครับผมท่านก็จะเดินทางนะครับในช่วงบ่ายนี่แหละครับไปที่จังหวัดพังงาเพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ต่อไปนะครับผมซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับทราบรับรู้กันนะครับว่าท่านก็มีความใส่ใจนะครับมีความใส่ใจที่จะลงพื้นที่นะครับผมมาดูแลด้วยตัวเองมาให้เห็นกับตานะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมไปถึงพังงาเนี่ยก็มีความพร้อมแค่ไหนนะครับผมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยนะครับผมรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการป้องกันได้อย่างมากที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมท่านก็ลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับนับว่าเป็นความโชคดีนะครับของชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ใดเลยอย่างใดเลยนะครับพวกเรานะครับจังหวัดภูเก็ตก็พยายามคาดการณ์นะครับผมเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดก็เท่าที่เราจะสามารถทำได้นั่นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่ได้บอกไปนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับขอให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สบายใจขึ้นได้อีกหนึ่งเปราะเลยนะครับเพราะว่าท่านมท.4ท่านวรศิษฐ์ลีประสิทธิ์เนี่ยท่านก็มาลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไป1วันนะครับผมหรือเมื่อวานนี้ดีกว่านะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็เมื่อวานนี้นะครับ11ตุลาคม2569เวลา 18:00 นครับที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรมดอนหาอีอาแวครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตนะครับรวมไปถึงผู้แทนศาลเจ้าและประชาชนนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นนะครับด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็เป็นการร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีต่อมานะครับผมก็เป็นพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยอาร์มกวนอูบ้านนาบอนพร้อมด้วยนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตนะครับก็ได้กล่าว

ปล่อยพระพรเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแสดงนะครับผมเป็นการแสดงในเรื่องของการแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรนะครับก็ทั้งนี้นะครับพิธีส่องเกนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นพิธีอะไรนะครับผมก็พิธีส่องเกนะครับเป็นพิธีสวดมนต์ตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของประเพณีถือศีลกินผักนะครับผมโดยจะมีการประกอบพิธีตามแบบแผนทางศาสนาและก็ความเชื่อที่สืบทอดกันมานะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับพิธีส่องเก้งในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวภูเก็ตควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชนครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับมากกว่า200ปีสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะครับโดยการจัดพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าครับควบคู่ไปกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งนี้เนี่ยงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับก็มาร่วมประเพณีถือศีลกินผักนะครับผมมาร่วมกันสืบสารประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า200ปีนะครับผมมาร่วมกันถือศีลมาร่วมกันกินผักนะครับแล้วก็มากระตุ้นเศรษฐกิจของชาวจังหวัดภูเก็ตไปด้วยกันนะครับผมเอาล่ะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากฝั่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับจังหวัดพี่จังหวัดน้องนะครับในเรื่องของการเทศกาลกินเจกระบี่2569นะครับกระบี่เนี่ยมีการรับพระทางทะเลนะครับสืบสานศรัทธานะครับผมก็จังหวัดกระบี่เนี่ยเริ่มต้นเทศกาลกินเจประจำปี2519อย่างคึกคักเลยเดียวนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีรับพระทางทะเลก็คือมีการนะครับผมอัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไตเตและองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขึ้นจากทะเลสืบสานประเพณีแล้วก็วิถีแห่งความศรัทธาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะครับพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาด้วยนะครับก็วันที่9ตุลาคม2569นะครับที่บริเวณชายหาดยาวอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับศาลเจ้าหลายแห่งร่วมกันประกอบพิธีรับพระทางทะเลนะครับเพื่ออัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไตเตนะครับและองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจากทะเลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็เป็นพิธีสำคัญในการเริ่มต้นเทศกาลกินเจท่ามกลางประชาชนที่พร้อมใจกันสวมชุดสีขาวนะครับมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเดียวนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ในปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9นะครับถึง19ตุลาคม2569รวม11วันนะครับโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดร่วมจัดพิธีกรรมและกิจกรรมตามประเพณีนะครับสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569นะครับก็คือจังหวัดกระบี่เนี่ยจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมรวมพลคนกินเจพร้อมขบวนแห่องค์เทพนะครับและม้าทรงจากศาลเจ้ามากกว่า60แห่งในพื้นที่8อำเภอนะครับเคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลหลักเมืองไปตามถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมสักการะองค์เทพเจ้าและรับพรตามความเชื่อครับทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยททนะครับสำนักงานกระบี่เนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์เทศกาลถือศีลกินเจนะครับควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับในแหล่งธรรมชาติรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับรวมไปถึงการลิ้มลองอาหารเจที่หลากหลายมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาครับก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวนั่นแหละครับแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับททสำนักงานกระบี่ก็ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่า
กินเจไม่จำเจนะครับลองเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษที่กระบี่อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับผมก็เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความศรัทธาเข้ากับการท่องเที่ยวแบบ slow life นะครับผมก็เป็นการเชิญชวนได้แหละครับที่ให้เป็นสัมผัสอีกมิติของจังหวัดกระบี่ที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธานั่นเองครับเป็นประเพณีท้องถิ่นวิถีชุมชนต่างๆนั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่านะครับผมทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางการสืบสานนะครับก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมการแห่พระขึ้นจากทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมก็จากที่ได้อ่านข้อมูลข่าวสารมาก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมที่หาได้ยากนะครับอาจจะมีไม่เพียงแค่ไม่กี่พื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นนะครับซึ่งก็หาได้ยากแล้วก็น้อยมากๆนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดของเรานะครับมาที่จังหวัดพังงานะครับผมก็เป็นเรื่องของการกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเยาวชนก็คือเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับทางด้านท่านพลเอกสุรยุทธ์นะครับก็ได้ไปเยี่ยมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวรวม16คนนะครับโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซ็นนะครับหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับนายอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์นะครับร่วมต้อนรับการเยี่ยมนะครับผมชมในครั้งนี้นะครับก็ในการเยี่ยมครั้งนี้นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันด้วยนอกจากนี้นะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญเลยนะครับที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภาษาเข้าด้วยกันครับซึ่งก็ตรงนะครับกับการเขาเรียกว่าเป้าประสงค์ของการจัดโครงการกับกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับก็คือเรื่องของการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันนะครับผมในเขาเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับผมท่านก็ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับให้เยาวชนเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเป็นรากเหง้าที่สำคัญนะครับทำความเข้าใจความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองเคารพความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับตลอดจนเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยก็ยังฝากให้เยาวชนทุกคนเลยนะครับเก็บเกี่ยวความประทับใจจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์นะครับตลอดจนภาพความสวยงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับนำความรู้และประสบการณ์จากโครงการในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมแล้วก็นำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมไปตามบริบทพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพื้นที่ต่างๆก็มีความแตกต่างกันนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับการอยู่ร่วมกันให้เขาเรียกว่าเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขที่สุดเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดสุดท้ายกันครับจังหวัดระนองยังประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ดีใจนะครับที่จังหวัดระนองเนี่ยขยายระยะเวลาการส่งคลิปเข้าประกวดนะครับผมสำหรับช็อตคลิปที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับมา explore ระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับผมก็จังหวัดระนองเนี่ยได้จัดการแข่งขันขึ้นมานะครับซึ่งเงินรางวัลรวมทั้ง3ประเภทการแข่งขันนะครับ
รวมแล้ว 300,000 บาทได้นะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งทางระนองเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับผมให้ปังให้ดังผ่านช็อตคลิปนะครับก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดระนองเนี่ยมี3รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชนก็เยาวชนเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือเยาวชนที่มีอายุ16ถึง18ปีและเยาวชนที่มีการเรียนรู้อยู่ที่ม .1 ถึงม .3 ครับก็คือเรียนอยู่ที่ม .1 ถึงม .3 นี่แหละครับผมซึ่งรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 100,000 บาทถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มีเงื่อนไขไม่ยากนะครับคือทุกท่านเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สมัครที่เป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับส่งผลงานถ่ายท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9ต่อ16ความยาว 1-3 นาทีนะครับย้ำนะครับถ้ามา59วิก็ไม่ได้นะครับหรือจะ3นาที10วิก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ใน 1-3 นาทีนะครับก็ไฟล์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 นะครับเน้นย้ำสำคัญนะครับมีด้วยกันไม่กี่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือถ่ายทำพื้นที่ในจังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆ2อำเภอครับจากทั้งหมด5อำเภอนะครับถ้าไปถ่ายนอกระนองก็ไม่ได้หรือถ่ายในจังหวัดระนองแต่เป็น1อำเภอก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆจะต้อง2อำเภอนะครับจากทั้งหมด5อำเภอด้วยกันครับจะต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้ Generative AI เด็ดขาดก็ห้ามสร้างภาพบุคคลหรือฉากใดๆ CG ใดๆที่เป็น AI นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นท่านจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีและสุดท้ายนะครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับถ้าเคยส่งไปแล้วเคยส่งในงานอื่นมาแล้วหรือเคยรับรางวัลที่ไหนมาแล้วท่านจะโดนตัดสิทธิ์นะครับก็การรับสมัครและส่งผลงานก็ผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับที่ Google Drive นะขออภัยครับ Google Docs นะครับผมก็จะแปะไฟล์แปะลิงก์เนี่ยอยู่ที่หน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองโพสต์ปักหมุดนะครับผมก็ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570เวลา 23:59 นาทีครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือส่งผลงานจริงๆแล้วปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ขยายผลขออภัยครับขยายระยะเวลาในการรับสมัครในการส่งประกวดนะครับผมก็ประกาศผลวันที่30มกราคมนะครับตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเงินรางวัลไม่น้อยนะครับผมก็ไปสมัครกันได้นะครับโอ้พูดกันยาวมากเลยในวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านใดสนใจจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์เวียรศัยนะครับรวมถึงพี่ที่ทีมงานโสดาภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
6: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
1: หลายพื้นที่ในเขตกรูข่าทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทคันทกีเขตกรูข่าทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังคาน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เป็นสภาพที่หาได้ยากมันไม่มีที่ไหนในโลกนะ
12: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโต
13: สุขจังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569สาเลหาอุสมานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางค่ะผู้ฟังรวมไปถึงสภาพอากาศต่างๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่นะคะเริ่มที่จะมีฝนตกบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวต้องพาไปนำคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามในส่วนของผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะกับการประชุมแล้วก็ติดตามปัญหาที่ดินของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมมอบทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรวมไปถึงปลัดกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมซึ่งทั้งนี้เองนะคะการประชุมก็มีความเกี่ยวเนื่องนะคะได้รับทราบปัญหาของภาคประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่ได้ยุติและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยมีการมอบหมายให้สังกัดกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรับฟังปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงปัญหาชุมชนดั้งเดิมแล้วก็ชุมชนชาวเลค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนองนะคะเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอวาระนะคะเข้าในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาคมเพื่อสังคมเป็นธรรมในครั้งต่อไปและเรื่องมอบหมายเจ้าภาพนะคะที่มีอำนาจหน้าที่สามารถที่จะดำเนินการรวมไปถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแก้ไขปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเป็นธรรมทุกฝ่ายกันด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับนะคะผู้ว่าราชการส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วที่สุดซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนย้ำนะคะว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์นี้ดีขึ้นนะครับหรือเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักขอให้เน้นรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นค่ะทั้งนี้เองก็ได้มีการกำชับนะคะให้จังหวัดภาคใต้ค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกด้านแม้ปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าการคาดการไว้แต่ยังประมาทไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำเช่นเดียวกันให้มีการเตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นห่วงโซ่อุปทานค่ะดำเนินต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับจังหวัดระดับภาคนะคะรองรับกรณีเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะที่มีแหล่งผลผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ได้มีการอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษนะคะช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอค่ะพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดนะคะก็ได้แก่วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮมโปรนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการค่ายรถยนต์นะคะโตโยต้านะนอกจากนี้ก็ยังได้มีให้ผู้ประกอบการเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลดการบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษนะคะแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะทางนี้เองก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะตรวจสอบราคาแล้วก็เงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในช่วงนี้นะก็ได้มีการผนึกกำลังหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะมากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์นะคุณผู้ฟังว่าอาจจะมีฝนตกหนักนะคะหนักมากเลยนะบางพื้นที่นะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วย

0: ภาพของผู้รับบริการค่ะโดยทีมช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะหรือศูนย์สุขภาพจิตที่4ก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สำนักงานสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและสภาพการดูแลผู้รับบริการภายในสถานประกอบการนะคะซึ่งก็ได้รับการประสานเบื้องต้นนะคะก็มีการวางแผนการดูแลและส่งต่อให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละบุคคลค่ะโดยกลุ่มสีเขียวนะคะ59รายนะก็จะมีการประสานญาตินะคะเพื่อรับไปดูแลหากครอบครัวยังไม่พร้อมนะคะก็อาจจะให้ทางโรงพยาบาลนี้แหละค่ะจะรับการดูแลเบื้องต้นส่วนกลุ่มสีเหลืองนะคะ13รายโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะรับการดูแลและประเมินเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับผู้รับบริการที่เหลือนะคะก็จะดำเนินการประเมินและวางแผนการดูแลตามความจำเป็นแต่ละรายการค่ะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังในส่วนของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนนี้ล่ะค่ะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อเนื่องและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเหมาะสมกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮาจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลากหลายภาคส่วนหลากหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะมีเรื่องของเทศกาลกินเจค่ะหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันนะคะประเพณีถือศีลกินผักก็จะมีแต่ละอาร์มนะคะก็ได้มีการจัดแสดงรวมไปถึงได้มีเปิดนะคะในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยค่ะรวมไปถึงอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังกับทางด้านของการจะมีการเขาเรียกว่ามีมหกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยในเรื่องของการจัดฟุตบอลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านน้ำเข็มนะคะเปิดชายหาดต้อนรับ12ชาติศึก AFCB นะคะที่จัดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันนะในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาและกันก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องฮาจะมีการเตือนหน่อยนะในเรื่องของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่ามีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของ8อำเภอนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าใกล้กับทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มีการน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังเป็นประจำน้ำเกิดน้ำท่วมเป็นซ้ำซากนะคะเตรียมรับมือนะคะผู้ฟังนะเพราะว่าทางด้านของคลื่นลมนะคะก็อาจจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงกับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีแนวทางหรือได้รับเป็นผู้ประสบภัยนะคะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะหมายเลขโทรศัพท์076460607ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของดินฟ้าอากาศนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยจะมีการต้อนรับนะคะในส่วนของการแข่งขันนะคะเปิดชายหาดต้อนรับ12ชาตินี้ละค่ะในสู่เวทีลูกหนังเอเชียนะคะก็จะจัดขึ้นที่บริเวณบ้านน้ำเค็มนะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะน้องฮาก็ได้มีการเชิญทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้มีการพูดคุยกันว่าทำไมถึงได้เลือกจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพนะก็ได้มีการรับทราบไปแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยก็ในพื้นที่ของบ้านน้ำเค็มเนี่ย22ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากความทรงจำเนี่ยก็จะเกิดสึนามิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะทำให้รูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยอาจจะซบเซาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปีนี้ค่ะผู้ฟังก็อาจจะคลื่นขึ้นนะแล้วก็อาจจะเป็นที่พูดถึงสำหรับในแต่ละประเภทแต่ละประเทศนะคะว่าในจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้มีการต้อนรับนะคะในส่วนของ12ชาติถือว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่จะมารวมตัวกันแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโอกาสนะคะได้ชมเวทีการแข่งขันฟุตบอลแบบติดสนามค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมีการจัดขึ้นนะคะในส่วนของบ้านน้ำเค็มนะคะในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะผู้ฟังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569นะคะก็เชิญชวนไปเชียร์นะคะติดสนามกันเลยทีเดียวค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่ทิ้งท้ายนะผู้ฟังกับทางด้านของการกินเจละกันนะคะเราก็จะมีการเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของงานเทศกาลกินเจนะในส่วนของอิ่มบุญอิ่มใจนะคะก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้นะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ตุลาคมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่14นี้ค่ะก็จะมีเขาเรียกว่ามีการจัดโครงการนะจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยก็คือกินเจอาหารเจ9บาทนะคะแล้วก็16ตุลาคมก็จะเป็นพิธีรับพระค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้ง8อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดพังงา นั้นประเพณีถือศีลกินผักนะคะอย่าลืมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและสามารถที่จะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ Small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้ นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
3: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
5: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วอรุมนอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
6: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 นฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่ 1-7 ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
8: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตร

0: เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
2: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
3: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
2: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMSขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
5: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้าน 898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
4: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
6: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
8: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป 5-0 เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Blackpearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Blackpearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคิรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตาราง ขณะที่นายวรากรกระแสตาโดนที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬา

0: ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอล Blue Wave ชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง

0: สุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
1: ขณะนี้เวลา 12:48 นรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2026-800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วย ประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: การเดินทางทางน้ำ หรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ไม่อ้วน

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

สวัสดีท่านผู้ฟังฮะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทุกวันจันทร์ทาง FM 96.75 สวทภูเก็ตครับกรมประชาสัมพันธ์ผมวิจิตรกล้านะครับพี่บังรับหน้าที่รายงานตัวนะครับเป็นไงกันบ้างครับพี่น้องครับพี่น้องชาวประมงพี่น้องชาวเรือนะครับผู้ที่อาศัยชายฝั่งนะครับนะทะเลนะครับรอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับฟังเสียงนะครับนะทางพังงากระบี่ด้วยที่ได้ยินเสียงนี้นะครับก็ทักทายกันนะครับในช่วงเวลานะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลา13นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับสภาพอากาศทั่วไปนะครับในพื้นที่อันดามันของเราภูเก็ตพังงากระบี่นะครับขึ้นลมก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีฝนหลายพื้นที่พังงากระบี่นะครับเฉพาะภูเก็ตของเราก็มีฝนตกอยู่บ้างนะครับเป็นบางพื้นที่แล้วก็คลื่นลมในทะเลนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับก็ยังมีคลื่นลมอยู่บ้างในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับอย่างไรก็ระมัดระวังในการเดินเรือของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับพี่น้องที่นำพาท่องเที่ยวนะครับไปยังเกาะแก่งต่างๆท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าอากาศของบ้านเราภูเก็ตบ้านเรานะครับเป็นเกาะนะครับที่มีทะเลล้อมรอบสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือลมต่างๆแล้วก็นำพาสภาพอากาศนะครับให้แปรปรวนอยู่เสมอๆนะครับแต่ถ้าหากว่าพวกเรามีประสบการณ์แล้วก็มีจิตสำนึกนะครับแล้วก็เช็คนะครับอากาศสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่ของบ้านเราในพื้นที่เกาะภูเก็ตของเราในพื้นที่ของอันดามันเรานะครับก็ถือว่าเราทันทุกทีเราทันเวลาแล้วก็เมื่อนำพาท่องเที่ยวออกไปนะครับแจ็คเก็ตชูชีพแน่นอนนะครับก็ก่อนที่จะบอกท่องเที่ยวให้สวมใส่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกเดินทางนะโดยเฉพาะสปีดโบ๊ทนะเรือลำเล็กต่างๆนะครับเมื่อมีลมพายุเข้ามาเมื่อมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุนั้นนะครับนะเมื่อเราสวมใส่แจ็คเก็ตนะครับสิ่งที่มันสามารถที่นำพาเราให้รอดอยู่ได้นั่นก็คือแน่นอนครับนะคือแจ็คเก็ตชูชีพนะเสื้อชูชีพที่เราสวมใส่อยู่นะครับคลื่นลมในทะเลนะครับก็อยู่ประมาณสักเมตร2เมตรนะครับแต่ถ้าหากว่าคลื่นลมในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2เมตรนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับพื้นที่จังหวัดพังงาการเดินทางออกไปยังทะเลเปิดนะมีเขาเรียกว่าความลึกของทะเลนะครับในทะเลเปิดนั้นนะครับก็เกินกว่า30เมตรนะครับแต่ทะเลปิดเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็น30เมตรลงมานะครับนะบางพื้นที่ก็แค่10เมตรบางพื้นที่ก็5เมตรนะครับสำหรับในพื้นที่บริเวณอ่าวนะครับในอ่าวพังงานะครับบริเวณชายฝั่งต่างๆนะครับก็เช็คนะครับในส่วนของตารางน้ำนะครับที่หลายคนก็จะแชร์ไปในช่องทางนะครับในส่วนของช่องไลน์นะครับให้ทุกคนได้รับทราบกับตันเรือได้รับทราบอยู่แล้วนั้นนะครับก็ตรวจดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของสภาพอากาศแต่ละวันนะครับเราก็ต้องช่วยดูแลกันนิดหนึ่งนะครับย้ำเตือนนะครับในส่วนของกัปตันเรือผู้ควบคุมเรือนะครับทุกท่านทุกคนนะครับยังมีการสุ่มตรวจในเรื่องของปัสสาวะนะครับนะก็ในเรื่องของสารเสพติดในร่างกายผู้ใดที่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเมื่อโดนการสุ่มตรวจแล้วมีเป็นสีม่วงนะครับก็ต้องดำเนินตามขั้นตอนนะครับแล้วก็อาจจะมีการจะต้องยึดนะครับส่วนของใบประกาศนียบัตรนะครับนะให้รับทราบไปด้วยนะครับผู้ใดที่หลงผิดไปแล้วนะครับสามารถที่กลับมาให้มันดีขึ้นนะครับสวยงามขึ้นนะครับแน่นอนนั่นคือการยึดนะครับของพวกเราอย่าไปติดยาเสพติด
นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะหากว่าเรามียาเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับนะการกระทำของเราใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับความอ่านของเรานะครับในขณะที่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ปกตินะครับเมื่อเกิดเหตุเมื่อนำพาท่องเที่ยวไปบาดเจ็บเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการฟ้องร้องขึ้นมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ารู้ตัวนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่า อาชีพของเรานะครับในอนาคตต้องเป็นอาชีพที่ถาวรนะครับนะนำพานะครับตัวเราและครอบครัวนะครับมีอนาคตที่ดีนะครับมีเงินใช้นะครับซื้อนู้นซื้อนี้ได้นะครับแน่นอนเราต้องกลับมาเป็นปกติของเราใครที่หลงผิดใครที่มีสีม่วงแล้วนะครับก็ต้องหยุดนะครับละเลิกมันนะครับให้เรียบร้อยนะครับนะวันหนึ่งเราก็จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อบอุ่นเราก็จะมีลูกของเราเราก็จะมีภรรยาของเราที่ยังอยู่กับเรานะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปหลงผิดกับมันไม่หยุดนะครับไม่หยุดมันท่านไปรักมันนะครับแน่นอนความรักก็จะถูกพัดพรากนั่นก็คือภรรยาและก็ลูกของเราครอบครัวญาติญาตินะครับพ่อแม่ของเราก็คงจะต้องเขาเรียกว่ามีการดำเนินการนะครับกดดันก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่พูดด้วยก็มีนะครับบางคนนะฮะไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยก็มีนะครับก็นี่คือสิ่งที่มันเป็นการกดดันนะครับนะต่อผู้คนที่กระทำผิดนะครับนะช่วยกันดูแลกันผู้ที่รับนะครับน้องๆเข้าทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะเป็นบริษัททัวร์ต่างๆนะครับเป็นเจ้าของเรือนะครับเจ้าของเรือทัวร์ต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะครับมีการตรวจปัสสาวะก่อนนะฮะก่อนที่จะรับมาแล้วก็มีการสุ่มตรวจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีอาจจะเดือน2เดือนนะครับก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่เจ้าของเรือว่าจะมีการสุ่มโดยที่ไม่บอกนะครับนะนั่นก็คือการที่จะสามารถนะครับทำให้พวกเราไม่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดแล้วก็ทำให้ทุกคนได้หยุดเรื่องนั้นได้แล้วก็นักท่องเที่ยวของเราก็จะปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนในทะเลนะครับนะไปเกาะแก่งต่างๆไปเที่ยวในประเทศต่างๆก็ด้วยความสบายใจแล้วก็พวกเรานะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นหัวหน้าทัวร์นะครับเป็นเจ้าของทัวร์นะครับก็จะได้ชื่นใจนะครับลูกเด็กนะฮะลูกศิษย์หรือว่าลูกพิงของเรานะครับเป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นก็คือสิ่งที่สวยงามนะครับผ่านเขาเรียกว่าเทศกาลเดือน10นะฮะหลายวันที่ผ่านมากิจกรรมขึ้นโขงขึ้นโขนชิงธงสนุกทีเดียวนะฮะก็ต้องแถวๆนู่นนะฮะแถวไทยนครศรีธรรมราช

เสร็จจากเดือน10นะฮะศาสตร์เดือน10ก็ส่งต่อกับสัญญาหน้าอามนะครับเข้าสู่เทศกาลกินเจโดยเฉพาะภูเก็ตบ้านเรานะครับงานยิ่งใหญ่ทีเดียวโอไข่ครับ

ัญญาน้ำโกไข่นะครับเข้าสู่เทศกาลกินผักนะครับเจียฉ่ายวันนี้ก็ตรงวันที่12นะครับตุลาคม2569นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่9 10แล้วก็11นะฮะ12วันนี้ก็เป็นขบวนเพลงอานนะครับของกวนเตกุ้นนะครับสะปั่มจังหวัดภูเก็ตนะฮะที่เราเห็นกันเมื่อตอนเช้าเป็นขบวนนะครับมาจะเจอกันนะครับในข้อมูลนะครับนะพูดคุยข้อมูลนะครับผมว่าจะเจอกัน เจอกันอยู่แล้วนะฮะทุกวันจันนะครับกับรายการเทคแคมารีนนะครับแต่ว่าจะเจอกันในเรื่องข้อมูลวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งล่วงล้ำน่านน้ำนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นงานเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะฮะสิ่งที่มันต้องขออนุญาตจำเป็นต้องขออนุญาตมันต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เราไปดันทำสิ่งที่มันล่วงน้ำไปกีดขวางทางสัญจรนะครับในทะเลเนี่ยนะมันก็เป็นอันตรายต่อคนที่เขาสัญจรไปมาแล้วก็เป็นกฎหมายนะครับที่ควบคุมนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ชายฝั่งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีกิจการชายฝั่งนะครับกฎกระทรวงล่าสุดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนะครับคือกฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนขออภัยพี่น้อง ผิดเอาใหม่นะครับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนะครับหมายถึงอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำนะครับในน้ำหรือใต้น้ำของแม่น้ำลำคลองบึงแอ่งเก็บน้ำทะเลสาบแล้วก็ทะเลนะครับภายในน่านน้ำไทยนะครับถึงบนหาดนะครับของทะเลดังกล่าวนะครับกฎหมายและข้อกำหนดสำคัญว่าด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยมาตรา117นะครับห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตไม่ใช่ว่าไม่สามารถอนุญาตได้เลยนะครับมันก็จะเป็นกรณีไปว่าการขออนุญาตนะครับในการทำกิจการหรือว่าทำอะไรนะครับในพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยนะครับเป็นผลประโยชน์เป็นโทษนะครับของชาติบ้านเมืองอย่างไรนะครับอันนี้ก็มีกฎหมายที่กำหนดอยู่แล้วนะครับห้ามให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะครับเป็นหนังสือจากเจ้าท่าหรือผู้รับมอบอำนาจเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะครับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ่งปลูกสร้างต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือและไม่ขัดต่อกฎหมายของการควบคุมอาคารหรือกฎหมายผังเมืองนะครับขั้นตอนและระยะการขออนุญาตนะครับตรวจสอบเอกสาร30วันพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตภายใน120วันแล้วก็เริ่มก่อสร้างต้องเริ่มดำเนินการภายใน12เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตสามารถขอขยายเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละ6เดือนนะครับสำหรับบทลงโทษและก็ผลกระทบนะครับหากปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ้าว่าเราปลูกสร้างนะครับนะในทะเลชายฝั่งนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะหรือไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตนะครับหรือเราไปขออนุญาตทำอย่างนั้นแล้วก็เราไปเปลี่ยนแบบนะครับเราทำอย่างอื่นแต่มันไม่เหมือนกับที่เราไปขออนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็อาจจะมีคำสั่งให้รื้อถอนนะครับสิ่งปลูกสร้างนั้นออกไปโดยเจ้าหน้าที่นะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือระเบียบต่างๆได้ที่กรมเจ้าท่านะครับนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากนะครับก็อย่างไรนะครับการที่จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล้ำน้ำเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการตามกฎกรมเจ้าท่าภายใต้นะครับพระราชบัญญัติการเดินเรือน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456นะครับมาตรา117แล้วก็กฎกระทรวงฉบับที่63พุทธศักราช2537ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการนะยื่นคำร้องนะครับตรวจสอบเอกสารระยะเวลาพิจารณาอนุมัติแล้วก็เริ่มก่อสร้างนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมนะสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตนะฮะสำเนาเอกสารสิทธิ์นะแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเช่นโฉนดที่ดินที่ติดกับ
น่านน้ำนะครับแบบแปลนและรายการคำนวณทางวิทยาวิศวกรรมนะครับรับรองโดยวิศวกรหนังสือยอมหรือเอกสารอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนะเช่นในพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนนะครับก็จะเป็นป่าชายเลนที่เท่าไหร่นะครับเป็นพื้นที่ของเขตของเทศบาลไหนก็ให้นะเทศบาลนั้นดำเนินการนะครับมีหนังสือยินยอมนะครับนะจากพื้นที่นั้นแล้วก็มาดำเนินการนะครับนะก็เช่นเดียวกันกับการขออนุญาตก็ช่างนะครับนะก็ไปขออนุญาตนะครับต่อประมงนะครับเพื่อให้เขาแจ้งในเรื่องของการดำรงอาชีพประมงแล้วก็ดำรงอาชีพเป็นผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีกระชังนะครับเพื่อเป็นโครงการทั้งกระชังเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่กี่เม็ดนะครับกี่กระชังนะครับกี่ห้องอะไรเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะมีเป็นของตัวเองนะครับการที่จะซื้อหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะต้องไปขอเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าของเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยไงแล้วแต่นะครับในเจ้าท่านะครับนะจังหวัดภูเก็ตนะครับนะเช่นกระชังที่อยู่รอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับในพื้นที่ที่ทางเจ้าท่าอนุญาตนะครับในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรอนุญาตนะครับให้มีอยู่ได้นะครับก็ต้องไปดำเนินการนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเจ้าของนะครับหรือว่ามีการซื้อขายอะไรยังไงนะครับก็ต้องดำเนินการนะครับตามกฎหมายนะครับของกรมเจ้าท่ากฎหมายของการลุกล้ำน้ำนะครับนะมาตรา117นะครับแล้วก็อีกหลายพรบ.นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นำฝากนะครับ

รือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะฮะความเป็นห่วงเป็นใยของครอบครัวเมื่อเดินทางออกไปไกลในทะเลไม่กลับมาก็วันห่วงใยเสมอกลับมาก็มีรอยยิ้มครับแต่ถ้าไม่กลับมาก็ไม่สบายใจ

นั้นย้ำเสมอนะฮะสำหรับคนที่มีเรือของตัวเองมีเครื่องมีเรือครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะฮะแต่เป็นเรือเล็กเรือใหญ่ก็แล้วแต่นะครับทะเบียนต้องจัดทำให้เรียบร้อยเมื่อออกไปไกลยังทะเลเมื่อเกิดเหตุเกิดการสูญหายใดๆก็แล้วแต่ทางราชการรับรู้รับทราบว่าจะเป็นอำเภอหรือว่าเจ้าท่าเราจะขอสิ่งที่มันทดแทนนะครับเมื่อเดือดร้อนก็สามารถขอได้ตามพรบไม่ว่าจะเป็นอาชีพของพี่น้องที่ทำมาหากินทางทะเลอาชีพชาวประมงก็แล้วแต่นะครับเราสามารถยื่นเรื่องประมงได้นะครับยื่นเรื่องกับเจ้าท่าได้เทศบาลได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทะเบียนเรือนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนะครับแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเอาอะไรจากใครเนี่ยมาเราคงจะยากก็เช่นเดียวกับรถนะครับถ้าหากว่าเราค้างๆจนไม่ไปต่อทะเบียนนะครับเราเอารถมาแล้วก็ไม่ดำเนินการตามกฎหมายเช่นมีพรบมีประกันนะครับถ้าไม่มีนะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแน่นอนครับความเดือดร้อนก็ตกอยู่ที่เราเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาได้นะครับนะสิ่งสำคัญนั่นก็คือการที่จะต้องนะครับดำเนินการไปยื่นเรื่องนะครับขอทำทะเบียนเรือขอจดทะเบียนเรือจดแจ้งทะเบียนเรือนะครับมาท่านจะจดแจ้งในเรื่องของทะเบียนเรือประมงนะครับหรือทะเบียนเรือสำราญกีฬานะครับทะเบียนเรือเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกนะครับโดยสารนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับนะเขาก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับโดยเมื่อถึงเวลาที่มีการนัดหมายนะครับให้ทางหัวหน้าช่างตรวจนะครับในเกี่ยวเรื่องของเรือเนี่ยนะครับก็จะไปตรวจเรือของท่านไปวัดเรือของท่านว่ามีขนาดยาวเท่าไหร่ขนาดกว้างเท่าไหร่แล้วก็ความลึกของเรือเนี่ยลึกเท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกนะครับว่าเรือลำนี้บรรทุกได้กี่คนนะครับ5คน6คน10 20คนนะครับนะระบุคนเรือไปเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตามกฎหมายที่มีอยู่นะครับและถ้าหากว่าเกิดมีขัดต้องขัดพร่องตรงไหนนะครับบอกพร่องตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็คำปรึกษาจากท่านในช่างที่ตรวจเรือได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องเตรียมไว้สำหรับเรือที่จดแจ้งใหม่นะครับแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของแจ็คเก็ตชูชีพนะครับนะเรื่องของอุปกรณ์ที่ดูดน้ำเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีพนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเรือใหญ่ก็เครื่องมือโดยสารขออภัยพี่น้องครับเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับนะวิทยุนะครับMarine Band นะฮะช่อง16นะครับนะเครื่องดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณนะฮะไฟเขียวแดงนะครับนะสัญญาณที่เราใช้นะครับในพื้นที่ในขณะที่เรือนะครับอยู่ในทะเลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนทัศนวิสัยในการมองเห็นระดับใดนะครับเรามีไฟนะครับที่คอยบอกให้เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายนะครับให้รับทราบว่าเราคนอื่นเนี่ยเขาจะเห็นนะครับนะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับนะฮะมีมาตรฐานเรือสามารถที่จะนำเรือนะครับใช้ได้ก็จะมีการอนุญาตนะฮะเป็นทั้งใบรับรองการตรวจเรือแล้วก็ใบทะเบียนเรือนะครับแล้วก็ใบเล่มสีฟ้านะครับที่เป็นของเจ้าของเรือนะครับนะซึ่งเล่มสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องเก็บไว้กับตัวนะเก็บไว้ที่บ้านส่วน2ใบที่เป็นทะเบียนนะครับการอนุญาตนะครับการอนุญาตให้ใช้เรือนะครับแล้วก็รับรองการตรวจเรือเนี่ยสองใบนี้เมื่ออายุสิ้น1ปีก็นำมายื่นนะครับแต่เมื่อทำการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเครื่องยนต์เรือนะครับเรามีเรือแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ในปีนี้นะครับแล้วก็เราต้องบอกนะครับเจ้าหน้าที่ต้องบอกทางฝั่งของนายช่างนะให้เปลี่ยนในเรื่องของเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็แจ้งยื่นเรื่องนะครับในการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อหมายเลขนะครับนะ
ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้นะครับแจ้งเรื่องได้นะครับนะสำคัญนะครับแล้วก็เล่มสีฟ้าก็สำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงการโอนนะครับโอนกรรมสิทธิ์นะการเปลี่ยนชื่อนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญทีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำฝากนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับการติดตามนะครับระมัดระวังนะครับในการเดินเรือถ้าว่าเป็นปกติอากาศปกติถ้าเราประมาทบางทีมันก็เกิดเหตุขึ้นมาได้นะครับอากาศจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราสามารถที่จะควบคุมนะครับอย่างมีสตินะครับมันก็ทำให้เรือสามารถเล่นไปหน้าแล้วก็นำพาผู้โดยสารให้ปลอดภัยได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราประมาทนะครับนะประมาทเลินเล่อนะมีการมีสารเสพติดในร่างกายนะครับพักผ่อนยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พักผ่อนยังไม่เพียงพอแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ติดเหล้างอมแงมเนี่ยขาดเหล้าไม่ได้ขาดแอลกอฮอล์ไม่ได้จะต้องกินอยู่ตลอดนะครับทุกอย่างรวมๆกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ห้ามนะครับต่อผู้ควบคุมนะครับเครื่องจักรนะครับก็มันเป็นอันตรายทีเดียวนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามวันนี้นะครับล่ำลากันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับรายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตขอบคุณทั้งสทนะครับ1ชั่วโมงตรงนี้13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาผมพี่บังนะครับล่ำลากันไปก่อนเดี๋ยวจะเจอนะครับในช่วงรายการท้องถิ่นของเรานะครับในภาคภาษาใต้นะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
3: ่
2: ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธภูมิมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
0: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์ วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
2: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานานาชาติกิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดา

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: From the world, leaders, activists, and university champions from around the globe are coming together for the Indo-Pacific General Meeting and World Conference 2026, Core of Asia, on a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to

0: ประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
7: นายวรสิทธิ์เนียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
8: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
16: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสม

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

เวลาทักทายคุณคนแล้วค่ะอยู่ในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นยกเสาโกเต็กในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา10ถึง18ตุลาคมค่ะในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักนะคะขึ้น1ค่ำจนถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะเรียกว่าเป็นการสืบสานนะคะเป็นการสืบทอดกว่า201ปีณปัจจุบันสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็มีพิธีกรรมเยอะแยะมากมายค่ะที่เกิดขึ้นนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงเจริญยศนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้กันด้วยนะคะถือศีลกินผักอิ่มทั้งกายได้ทั้งบุญนะคะในช่วงของเทศกาลหรือว่าช่วงของประเพณีค่ะก็มีอิวเก้งแห่พระรอบเมืองนะคะซึ่งก็จะมีโปรแกรมของอาร์มต่างๆนะคะก็เริ่มนะคะมีพิธีอิวเก้งแห่พระรอบเมืองกันในแต่ละวันนะคะก็สามารถเซิร์ชไปดูตามปฏิทินกันได้เลยทีเดียวนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของกิจกรรมทางด้านกีฬาค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวก็ยังคงมีกิจกรรมนะคะการแข่งขันนะคะกิจกรรมกีฬาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของสโมสรเป็นลีกกันบ้างนะคะสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ค่ะก็ยังคงมีโปรแกรมการแข่งขันนะคะในส่วนของการแข่งขันไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027นะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนชุมพรยูไนเต็ดนั่นเองก็เก็บคนไปละ1แต้มนะคะเพราะว่าเสมอกัน0ประตูต่อ0ค่ะส่วนนัดหน้านะคะสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC จะไปเยือนนะคะในส่วนของการแข่งขันอีกแมตช์1นะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับนัดถัดไปยะลาซิตี้นะคะไปเยือนที่จังหวัดยะลานั่นเองฝากทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC กันด้วยนะคะถ้าพูดถึงวงการฟุตบอลในดิวิชั่นนะคะ T3 ของเรานะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆทางด้านกีฬาเดี๋ยวมาทยอยรวมไปถึงการที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยของเรานะคะเพราะว่าเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วแน่นอนที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีอีก1เกมนะคะที่จะต้องให้คนไทยนะคะได้ร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ติดตามส่งกำลังใจนั่นก็คือการแข่งขันศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอยู่กับตัวแล้วก็แนวเพลงเพื่อชีวิตกันนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามกันได้เลยทีเดียวนะทางสวทภูเก็ตค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

0: แง่งกับกอกอพี่เอกสันติภาพล่ะค่ะนี่คือจะอยู่อย่างไรถือได้ว่าเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่ยังคงมีงานคอนเสิร์ตกันอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่กับตูแล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละอย่างที่บอกคุณไปนะเรื่องราวของกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะคะที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงในระดับนานาชาตินะคะก็เพิ่งแสดงความยินดีกันไปกับทัพนักกีฬาไทยของเรากับการสร้างผลงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็เพิ่งมีการจัดงานนะคะแสดงความยินดีเชิดชูเกียรตินักกีฬาแล้วก็มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬานะคะที่สร้างผลงานในครั้งนี้สามารถคว้ามาได้ทั้งสิ้นเนี่ย52เหรียญค่ะไม่ว่าจะเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะคะอยู่อันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนเราเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลงานที่เกิดขึ้นเนาะนั่นคือในส่วนของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นเอเชียนเกมนะคะก็จะมีทัพนักกีฬาไทยของเราสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเรานะคะที่จะไปทำการแข่งขันกีฬากันอย่างต่อเนื่องในรายการเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เช่นเดียวกันนะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมเนี่ยก็จะกำหนดการแข่งขันตั้งแต่18ไปจนถึง24ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเรามีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะของไทยเราเนี่ยนะคะที่จะเดินทางไปไม่ต่ำกว่ารวมๆแล้ว412คนด้วยกันนะคะก็เป็นนักกีฬาอยู่ที่200กว่าคนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนอีก100กว่าคนนะคะมีการแข่งขันชิงชัยทั้งสิ้น18ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะเป้าหมายของทีมไทยของเราสำหรับพาราเกมในครั้งนี้นะคะก็แน่นอนนะคะคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า22เหรียญเลยนะคะ22เหรียญทองซึ่ง เราจะมีการรักษาสถิติเดิมได้หรือไม่หรือว่าจะทำผลงานได้ดีเพียงใดเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของการแข่งขันพาราอาเซียนพาราเกมเนี่ยนะคะไทยของเราตอนที่แข่งที่หางโจวที่ประเทศจีนตอนนั้นนะเราอยู่อันดับ7ของเอเชียเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีนักกีฬานะคะพาราของเราไม่ว่าจะเป็นคุณแววนะคะวิลแชร์ฟันดาบอย่างเงี้ยนะคะคว้ามาได้ถึง3เหรียญทองเลยเนาะหรือว่าจะเป็นคุณกอนนะคะวิลแชร์เลสซิ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นนักวิ่งอะนะแต่เป็นวิลแชร์นะคะปั่นตามลู่อะไรเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราเกมของเราทีมชาติไทยของเราด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะคะ18ถึง24ตุลาคมบางชนิดกีฬาก็ต้องเดินทางไปก่อนเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายกันพอสมควรนะคะในส่วนของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นั่นเองค่ะมีข่าวสารทางด้านกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภูเก็ตเองหรือว่าการจัดเกมกีฬาในระดับนานาชาติที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้ไม่ตกข่าววงการกีฬาด้วยแล้วก็หยิบเอางานเพลงเพราะ
1: ๆ
0: วันนี้ถือโอกาสหยิบเพลงผู้ชีวิตแบบเก่าๆมาฝากคุณกันแล้วกันนะคะ
1: ผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6 เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆ ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

เก่าๆของมารีวันน่าค่ะนี่คือรังนะคะบ่าย 3:43 เอ้ย 46 นาทีนะคุณฟังนะไปดูกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงกิจกรรมทางด้านกีฬาไปอยู่ในโซนบางเทากันนิดนึงเพราะว่าเพิ่งมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนใช้ชื่อรายการว่าบางเทาครับ2026นะคะคุณฟังมีที่พิธีเปิดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยรองรอมฎอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มอบหมายโดยทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมนั่นเองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนบางเทาครับ2026นะฮะโดยจัดที่ในพื้นที่อบต.เชิงทะเลมีทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลนะคะท่านมโนพันฉลาดค่ะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะคะก็มีในวันเปิดงานนี่นะคะก็มีโอ้โหทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนนะคะคณะผู้บริหารในพื้นที่สมาชิกสภาทั้ง3เขตเลยทีเดียวนะคะก็ไปร่วมในพิธีเปิดด้วยเขาจัดกันที่บริเวณสนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลอยู่ภายในโรงเรียนบ้านบางเทานั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะบางเทาครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่เป็นตำนานเลยนะคุณผู้ฟังนะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬาอยู่ในโซนดังกล่าวนะคะที่จะส่งเสริมให้ตั้งแต่เด็กๆและเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะออกกำลังกายกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งมีระยะเรื่องของการแข่งขันตั้งแต่11ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนแบ่งประเภทของการแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชายทั่วไป24ทีมเลยนะที่สมัครเข้ามานะคะแล้วก็ประเภทของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะคะ U17 นั่นเองนะคะก็มี5ทีมรวมทั้งสิ้นเนี่ย29ทีมนะคะก็ฝากกันด้วยกันละกันนะสามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะสำหรับบางเทาครับ2026ที่มีเกมดวลแข่งกันอยู่ในช่วงนี้นะคะที่สนาม

น้ำยาเทียมภายในโรงเรียนบ้านบางเถานั่นเองนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเลยทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งเกมกีฬาที่จะเกิดขึ้นนะคะกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกภาคใต้รอบชิงชนะเลิศค่ะในการแข่งขันช่วงวันที่24และ25ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการเปิดโอเพ่นเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตเขาร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลเครือข่ายแล้วก็มีชมรมกีฬาฟุตบอลลีกภาคใต้ด้วยนะคะที่เป็นพันธมิตรด้วยกันร่วมกันจัดเกมนี้เกิดขึ้นเชิญเหล่าบรรดานักกีฬาฟุตบอลจากโซนภาคใต้เลยค่ะมาร่วมแข่งขันกันนะคะใช้สนามกีฬาฟุตบอลเขาแดงราวัยเลยค่ะเป็นสนามสำหรับการแข่งขันนะคะ24และก็25ตุลาคมฝากทุกคนไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะก็มีมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่มีข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะฮะบอกว่านอกเหนือจากการก่อโรคร้ายทำลายสุขภาพหนักกว่าบุหรี่ทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่าเด็กไทยของเราณปัจจุบันเนี่ยเราตรวจพบว่ามีสถิติอยู่นะเด็กไทยอายุ 13-15 ปีนะคะ 37.3% ค่ะที่เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะและในรอบ7ปีเนี่ยมีเด็กนะคะสูบเพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่ากระทรวงสาธารณสุขย้ำชัดเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงยืนหยัดแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยรวมไปถึงมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะเราไม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างสังคมไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราให้ปลอดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะด้วยความห่วงใยนะฮะเราอยู่ในยุคของการแข่งขันเราอยู่ในลุคที่โลกที่ก็บอกว่าสังคมออนไลน์การสื่อสารมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตมากมายเหลือเกินไงแต่อย่างไรก็ตามนะฮะจงมีสติกันให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปไหนอย่างไรจะทำอย่างไรจงตั้งสติและมุ่งมั่นจงเชื่อเถอะว่าการทำดีจะได้ดีเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้ส่งท้ายเพลงเพราะๆที่มีความหมายดีๆของอ้นทวชัยชูเหมือนเพลงนี้ก็แล้วกันและขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะฮะช่วงเวลาดีๆที่อนุเคราะห์ให้เราวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะคะและคุณก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยอีก1ช่องทางวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า830,000คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิด หากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงของการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิตติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับ
1: ค่ะควบคุมเสียงนะคะโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะและควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงที่1จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดงานประเพณีเถอศีลกินเจประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนนะคะและทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยี่ยมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในจังหวัดพังงานะคะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาตินำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
2: และช่วงที่2ครับในช่วงของ PRD Service ครับในเรื่องราวของอุตุเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่ครับและปภ.ครับโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 111,000 ครัวเรือนครับเตรียมโอนเพิ่มอีก 5,718 ครัวเรือนในวันที่12ตุลาคมนี้ครับวงเงินกว่า378ล้านบาทครับ
1: และช่วงที่3สำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะมาในประเด็นเรื่องของเริ่มแล้ววันนี้ค่ะสำหรับไทยต้อนรับโลกนะคะเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
3: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
1: ้สู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวสารเริ่มจากจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยค่ะได้มีการเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานนะคะโดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมกับนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายประชาวิโรจน์ธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์พร้อมด้วยหัวหน้าราชการนะคะส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะร่วมกว่า10วันด้วยกันนะคะโดยเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจริบ6ตัวนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดไปจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีนะคะโดยนายศรีชัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าเทศบาลเมืองชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 70,000 บาทนะคะเพื่อการส่งเสริมการจัดงานให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนค่ะโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมการถือศีลและการปฏิบัติธรรมนะคะและการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบริการอาหารเจจากโรงครัวตลอดช่วงเทศกาลด้วยนะคะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ในด้านของนายประชาวิโรจน์ธินกรนะครับประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การงดบริโภคเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนตนเองทำความดีและรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจสอดคล้องกับปณิธานของโรงเจลิฟ6ตัวนะครับที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อชาวชุมพรมายาวนานกว่า50ปีครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรักษาประเพณีอันดีงามพร้อมระบุจังหวัดชุมพรว่ามีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวครับทั้งด้านการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการจัดงานครั้งนี้ครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรนะคะไปต่อกันเลยค่ะที่จังหวัดพังงานะคะทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยาวชนนะคะในศาลใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาค่ะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมนะคะและการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะซึ่งทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์ค่ะก็ได้มีการสอบถามนะคะถึงความเป็นอยู่ของเยาวชนแล้วก็กิจกรรมที่ได้มีการเรียนรู้ระหว่างการเข้าร่วมโครงการนะคะผ่านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้นะคะซึ่งก็ในอดีตก็เป็นเส้นทางของการค้าแล้วก็จุดเชื่อมโยงของผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก่อให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้เยาวชนค่ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของท้องถิ่นทำความเข้าใจถึงขนบประเพณีและธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองควบคู่กับการเคารพความแตกต่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจค่ะ
2: และนอกจากนี้นะครับยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลโดยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติครับร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นรากฐานสำคัญพลเอกสุรยุทธ์ครับยังฝากให้เยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ความประทับใจและประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตและความงดงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนครับทั้งนี้ครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ก็เป็นอีกโอกาสสำคัญนะครับที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและเปิดมุมมองในการพัฒนาตนเองครับโดยมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดที่บ้านเกิดของตัวเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เติบโตแบบเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะพบกันกับช่วง PRD Service กันค่ะ
3: ช่วงPRD Service
1: สำหรับช่วง PRD Service นะคะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางอุตุนะคะเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดด้วยกันนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกมาเตือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยที่มี9จังหวัดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็จากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะ
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องครับหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำควรเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วง PRD Service นะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะติดตามนะคะสำหรับช่วงวันนี้ปีประเด็นนะคะซึ่งเป็นช่วงเรื่องราวของเริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับไทยต้อนรับโลกเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับพี่อ้อมล้อมและน้องบีมนะคะไปพบกับช่วงที่3สำหรับวันนี้มีประเด็นกันค่ะ
3: ช่วง PRD Service

0: ค่ะสำหรับช่วงที่3นะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับคลิปพิเศษนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของเริ่มแล้ววันนี้นะคะซึ่งไทยจะต้อนรับโลกเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการเตรียมคลิปกันอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เราได้มีการพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดชุมพรที่ได้มีการเปิดงานประเพณีนะคะที่ถือศีลกินเจ2026การสืบสานวัฒนธรรมอันดีนะคะแล้วก็เรื่องราวจากจังหวัดพังงานะคะที่พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาให้มีการชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะและสำหรับเรื่องราวของPRD Service นะคะที่ทางกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเรื่องราวข่าวสารของวันนี้มีประเด็นไปติดตามกันค่ะ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้อ้อมล้อมมาพร้อมกับ
1: น้องบีมบีมค่ะ
2: และน้องบีมน้องบีมนะคะ
1: น้องบีมค่ะ
0: ใช่ละค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้และแน่นอนละวันนี้วันที่12ตุลาคม
1: ค่ะ
0: เรานับถอยหลังมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะน้องบีมที่จะพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF นี่ละค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุม World Bank 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะน้องบีมซึ่งก็จากกี่ประเทศนะน้องบีม
1: 191ประเทศมากถึงถ้านับเป็นจำนวนผู้คนก็ 15,000 คนค่ะพี่อ้อม
0: โอ้โห 15,000 คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หลักๆ ก็คือเขาประชุมที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเตรียมรองรับคนจำนวนหมื่นคนนี่แหละมาในประเทศไทยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นวันแรกที่มีงานนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ละกันไทม์ไลน์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจะมาบอกให้แก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ในช่วงของเริ่มตั้งแต่10โมงถึง11โมงครึ่งนะคะจะพูดเกี่ยวกับ AI กับการสร้างงานค่ะโอกาสของคนทำงานและธุรกิจขนาดเล็กค่ะพี่อ้อม
0: ถ้าพูดถึง AI เนี่ยอ่ะส่วนตัวน้องบีมเนี่ยตอนนี้ AI น้องบีมสามารถนำมาทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรของตัวเองบ้าง
1: ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานตอนนี้ก็เกือบจะครอบคลุมในเรื่องของงานสื่อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพนิ่งภาพนิ่งสร้างพร้อมเกี่ยวกับการบทพูดสั้นๆบางทีเราอาจจะมีเวลาจำกัดค่ะพี่อ้อมเนาะก็อาจจะเอามาสรุปให้ AI นั้นช่วยสรุปให้สั้นลงเพื่อที่ให้กระชับในช่วงเวลาที่เรากำหนดซึ่ง AI ก็ช่วยได้เยอะส่วนถัดไปค่ะจะเป็นวิดีโอค่ะจะเป็นวิดีโอภาพแบบฟรีก็10วิเราก็สามารถเอามาใช้เพื่อมาประกอบกับคลิปได
0: ้
1: ส่วนที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างเพลงค่ะพี่อ้อม
0: สร้างเพลง
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็ AI ก็สามารถสร้างเพลงให้กับเราได้
0: ใช่คือจะบอกว่า AI เนี่ยเข้ามามันทำให้การทำงานของเราง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเขาก็นำเอาเรื่องของ AI ได้แล้วค่ะมาที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้นำมาเขาเรียก adaptนำมาปรับใช้นะคะในเรื่องการเงินด้วยอ่ะยังไงต่อคะ
1: ในช่วงของ11โมงครึ่งถึง12นาฬิกา45นาทีค่ะจะเป็นเวทีเยาวชนเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับโลกของการทำงานค่ะเปิดโอกาสให้คนที่จะรับฟังมุมมองและตอบคำถามของเยาวชนเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจพร้อมกับข้อคิดเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนรู้และเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพี่อ้อม
0: วันนี้เรียกได้ว่าทั้งวันเลยใช่ไหมน้องบี
1: ใช่ค่ะในส่วนของช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะจะเป็นเวทีภาคสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นพื้นที่ที่กับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะพี่อ้อม
0: แล้วมีอะไรอีกไหมวันนี
1: ้ในช่วงของปิดท้ายช่วงเย็น4 โมงครึ่งถึง
0: ไอ้ที่สำคัญใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะเป็นพิธีเปิด Thailand Pavilion ค่ะในเรื่องของด้านที่ท่านรับมือสภาพภูมิอากาศและก็สุขภาพแต่อายุยืนค่ะ
0: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ น้องบีมได้บอกมานะคะเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการจัด IMF World Bank ในวันนี้ก็สามารถที่จะรับชมถ่ายทอดสดได้เนาะ
1: ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ AM 2026ค่ะ Thailand
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการบอกกล่าวไม่ใช่แค่วันนี้วันแรกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเรานับถอยหลังมาต้องหลายวัน
1: แล้วเดือนหรือเกือบจะ1เดือนเราวางแผนการประชาสัมพันธ์มาร่วมนับเดือนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านเอกนิติค่
1: ะ
0: ก็เตรียมถกกับผู้นำ IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะเจรจา ทวิภาคี30นัดค่ะสร้างโอกาสแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เนี่ยแหละค่ะไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่บอกว่า 12-18 ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเขาก็ได้เตรียมแสดงบทบาทของการที่จะนำประเทศไทยเนี่ยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะเขาจะมีการเข้าร่วมเสวนาค่ะผ่านเวทีสำคัญใน4เวทีนะคะร่วมกับผู้นำการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกนะคะควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง17ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เขาจะเจรจาพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของผู้นำเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของไทยนะคะในฐานะเป็น plusคอนเนคเตอร์นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกซึ่งการประชุม IMF ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกเนี่ยในปี2534
1: ค่ะ
0: เกิดหรือยัง
1: ยัง
0: เลยมันนานมาแล้วค่ะซึ่งนั่นแหละเขาปีนี้เนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลก
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอาเรื่องนี้นะคะมาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของไทยซึ่งการขึ้นในเวทีเสวนาในครั้งแรกนะคะก็คือวันที่13ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะตอนเวลา 13:30 นาที 13:30 นถึง 14:30 นะคะซึ่งจะร่วมในเวทีไทย MOF Foxchip Event Building ResilienceIn a fragment world นะคะก็อาจจะออกเสียงสำเนียงก็อาจจะติดไทยนิดนึงนะ
1: ทิ้งลิสต์การทิ้งลิสต์ไปออก
0: ทิ้งลิสต์นะ ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะเขาเป็นเจ้าภาพนะก็มีผู้ร่วมเสวนาระดับโลกค่ะได้แก่คุณคริสตาลิน่าจอร์จีว่าเขาเป็นผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะมีอาร์เจบังกาเป็นประธานธนาคารโลกแล้วก็มีริกก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์นะคะโอ้หลายคนเลยค่ะน้องบีมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะว่ามันร่วมกำหนดทิศทาง
1: ค่ะ
0: กำหนดทิศทางแล้วก็แนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งบ้างความไม่แน่นอนบ้างความเสี่ยงของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พรุ่งนี้ตอน13ถึง4โมงท่านเอกนิติก็เตรียมขึ้นเวทีต่ออีก
1: ค่ะ
0: อีกเวทีนึงก็คือ IMF APD ก็คือ Thailand Special Seminar Bangkok นะคะซึ่งเขาก็ได้ร่วมกันคุยกับหลายๆหน่วยนะคะหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมเสวนานี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานแล้วก็เตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม
1: ่
0: ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วอย่างพวกเราสุราษฎร์ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะได้อะไรบ้างก็ได้นะน้องบีม
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นที่ยาลาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้า GI ไง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ได้มีการนำเสนออัตลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยได้ให้ชาวต่างชาติทั้ง191ประเทศนั้นได้เห็นค่ะ
0: ใช่อย่างส้มโอทับทิมสยามของนครก็นำขึ้นไปแสดงให้ไม่ใช่แสดงอย่างเดียวคือนำขึ้นไปให้ท่านได้รับประทานกันว่าอี๋มันอร่อยยังไงน้องบีมเคยกินไหม
1: เคยกินค่ะ
0: เป็นไงรสชาติเป็นไง
1: ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยมีเอกลักษณ์ของส้มโอของเขาเพราะว่าเหมือนบางสายพันธุ์นะคะอาจจะมีเปรี้ยวมีขมมีฝาดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทับทิมสยามใช่ไหมคะ
0: อ
1: ร่อย
0: นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะคะเพราะวันนี้เป็นวันแรกของการจัดประชุม
1: ค่ะ
0: IMF World Bank นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วน้องบีม
1: ค่ะพี่อ้อม
0: เราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ อมล้อมและ
1: น้องบีมค่ะ
0: ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
4: และผมครับชัญพัฒน์มณีชัยครับ
3: เราสองคนพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่อำนาจแจ่มประณตนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายและสำหรับรายการต่อไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะดำเนินการผลิตโดยสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะ74สถานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งรายการก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้มีคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2502ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่น้ำตกห้วยยางที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญติดตามค่ะ
2: วันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 7:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาไปยังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร14จังหวัดทางภาคใต้ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดตามสถานีต่างๆและมีราษฎรพากันมาเฝ้าอย่างหนาแน่นขณะนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีบางพงให้รับดอนฟัง

0: ระหว่างปีพ.ศ. 2501 ถึง 2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อคลายพระอิริยาบถระหว่างไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสไปหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นในยามที่ทรงประทับก็จะทรงพระสำราญด้วยการทรงดนตรีรวมทั้งกีฬาทางน้ำและทางบกและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอทับสะแกและอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับเสด็จด้วยความจงรักภักดีคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกและต่อมาได้เสด็จประพาสอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันโดยทรงทอดพระเนตรธรรมชาติทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงปีกครินิตร่วมกับผู้ตามเสด็จอย่างทรงพระกสิณสำราญพร้อมทั้งทรงพระบรกายในสายน้ำใสเย็นณบริเวณน้ำตกชั้นที่3สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริและพระราชฤทัยห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าและต้นน้ำลำธารทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526ความตอนหนึ่งว่าน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนตกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นมันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศทั้งหมดด้วยภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยติดตั้งไว้2จุดบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและที่ชั้น3ของน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถติดตามได้จากนางสาวกมลชนกเจริญสุขเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเจริญสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของน้ำตกห้วยยางกันค่ะพี่ก็อย่างที่เข้ามาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเรานะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2502นะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้ทรงเสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางของเราค่ะบริเวณน้ำตกชั้นที่3นั่นเองค่ะก็ได้ทรงประพาสนะคะน้ำตกแล้วก็ทรงปีกคาริเนตค่ะแล้วก็ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันค่ะแล้วก็ทรงสำราญพระวรกายนะคะก็ตามรูปที่ได้เห็นดังด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะยังได้มีพระราชดำรัสค่ะในเรื่องว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายเพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะบ่อตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณริมอ่างแก้วนะคะน้ำตกชั้นที่3แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณน้ำตกชั้นที่3กันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเริ่มทางเดินค่ะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางค่ะที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกห้วยยางทั้ง5ชั้นค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเสด็จนะคะเชิญชมเลยค่ะ
0: จ จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคนายสะอาดปายนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเล่าความทรงจำจากการรับเสด็จเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502ด้วยความภาคภูมิใจผมจำได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยขบวนรถที่ตามเสด็จประมาณ 3-4 คันเมื่อพระองค์เสด็จถึงเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันจากนั้นได้เสด็จไปพักผ่อนพระอิริยาบถที่แคร่ประทับใกล้น้ำตกชั้น3ทรงส่งพระวรกายแล้วเสวยพระกยาหารกลางวันทอดพระเนตรธรรมชาติและตรัสกับผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จประทับริมอ่างแก้วและทรงเป่าคาริเนตหลายเพลงกระทั่งเวลา 17 นาฬิกาผู้ตามเสด็จได้ทูลเชิญเสด็จกลับแต่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงประทับอยู่ต่อเป็นครู่ทรงพระเกษมสำราญกับป่าเขาและลำธารกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาพลบค่ำในการเสด็จครั้งนั้นทรงห่วงใยในความงดงามของธรรมชาติที่ได้ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีพระองค์ท่านตรัสกับผมว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายบรรดาต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาติตลอดไปน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตก9ชั้นมีต้นน้ำจากเขาหลวงในเทือกเขาตะนาวสีลำน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นที่7เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในช่วงตามรอยพระเมตตานะคะวันนี้ก็จะพาไปที่บ้านรวมไทยที่กุยบุรีนะคะกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับคุณสุวรรณีปลื้มจิตกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถจะพึ่งพาตนเองได้งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนบ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่นั่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อนดูแลใบหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหมจากนั้นจึงเลี้ยงไหม

0: และจากพระราชปณิธานสู่ความเข้มแข็งของชุมชนขอเชิญติดตามเรื่องราวจากกลุ่มสตรีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุวรรณีปลื้มจิต
1: ก็เริ่มเดิมทีนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี42แต่ว่า42นี้เราเริ่มเลี้ยงแล้วก็41นี้เราไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมชุมพรค่ะแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกสมาชิกรุ่นแรกจะเป็น10คนค่ะ10รายจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3จะมีทั้งหมด3รุ่นที่ว่าเป็นสมาชิกหม่อนไหมนะคะแล้วพอปีหนึ่งเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีช่วงนั้นอยู่ประมาณ200ฟาโลค่ะเส้นใหม่นะคะเราก็จะส่งเข้าวังแล้วทีนี้พอเราเสร็จจากเลี้ยงใหม่นะคะเราก็มาต่อยอดด้วยการทำชาใบหม่อนเพราะว่าใบที่เหลือช่วงเราพักโรงค่ะโรงเลี้ยงค่ะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการทำชาเพราะว่าใบเราเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรของเราจะไม่มีน้ำบ่อบาดาลหรืออะไรนะคะจะทำงานร่วมกับธรรมชาติก็คือถ้าหน้าแล้งเราไม่มีใบเราก็ไม่สามารถเลี้ยงได้จะเราจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวช่วงแรกๆเส้นใหม่จะอยู่ประมาณ 1,200 แต่ตอนนี้อยู่ 1,800 แล้วค่ะแต่ละปีเราจะยกระดับมาตรฐานการสาวเส้นทางศูนย์หม่อนไหมชุมพรก็จะมาอบรมเรื่องมาตรฐานของเส้นไหมให้ได้มาตรฐานตามที่เราจะส่งเข้าวังอะค่ะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น อาชีพหลักไปแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงก็จะเป็นผู้สูงอายุซะมากกว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่อยู่ประมาณ 3-4 รายค่ะพื้นที่ของเราอยู่ประมาณ250ไร่แล้วก็สมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้มี15รายค่ะแต่ว่าเรายังเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เรื่อยๆค่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากสนใจที่จะเข้ามาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กับเราก็รับเรื่อยๆคือเราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ตลอดนะคะตอนที่เราเข้าโครงการนี้นะคะคือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังของประเทศและเปลี่ยนความช่วยเหลือให้เป็นความยั่งยืนค่ะทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เคยเรื่องหายไปได้กลับมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความยิ่งมั่นคงและชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะและยังสืบสานรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับความพัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ลูกคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ไหมไทยคงอยู่และยังยืนต่อไปค่ะที่เคยได้ฟังพระราชดำรัสของพระพันปีหลวงเราก็น้อมรำลึกถึงคำพูดของพระองค์เราก็จำไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานนะคะวันนี้มีเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะโดยมีโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็จะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์นะคะเชิญติดตามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของตามรอยพระราชปณิธานในวันนี้นะคะทางสวทประจวบคีรีขันธ์เรานะคะก็ได้เชิญท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหลวงปุ้ม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เชิญอาจารย์มาพูดคุยนะคะวันนี้เป็นรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อ26กันยายนทางอาจารย์นะคะก็ได้มีการจัดร่วมกันจัดทำโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนี้ค่ะ
3: กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่จรีรู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะคะกับ ครือข่ายทุกๆเครือข่าย

0: ายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็นับหัวแล้วก็72คนด้วยกันนะทั้งคณะกรรมการทั้งจิตอาสาทั้งเครือข่ายต่างๆนะคะที่พี่จรีได้เชิญไปเขาก็ตั้งใจมาร่วมนะคะแล้วก็แบบแต่ละคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าโดยใจลึกๆของพวกเขาแล้วเนี่ยคือคิดว่าทุกคนเนี่ยทำมาทำเพื่อพระพันปีหลวงด้วยจิตใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เต็มใจมากันแล้วก็บรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรับรื่นนะคะดูสีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะคะแล้วก็สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เราได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือวันนี้นะคะก็คือวัน
1: ที่2ตุลาคม
0: 2569นะคะก็มีตัวแทนไปมอบเปิดเอิญท่านวัฒนธรรมท่านไปราชการนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราได้รับคัดเลือกนะคะกับน้ำพริกคั่ว
1: พี่
0: เคยตัวนะคะก็ท่านประธานท่านก็ไม่อยู่นะคะท่านอาจารย์ธงชัยสุทธิสมท่านก็เลยมอบว่าให้ตัวของพี่จรีเองเนี่ยนะแล้วก็ตัวแทนไปมอบได้เลยนะคะก็เลยเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็ไปมอบนะให้มันหมดภารกิจไปนะคะก็ในวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกันมากเลยนะคะก็เป็นแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าเงินที่เราจัดโครงการได้มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะไม่ได้พึ่งพางบประมาณของทางราชการใดๆเลยนะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะท่านแรกเลยเนี่ยที่มอบให้กับเราเนี่ยคือคุณวิชัยธรรมเจริญราและพินิดา
1: ค่ะ
0: เป็นปฐมมาบทเลยในการมอบเงินช่วยเหลือนะคะจำนวน 3,000 บาทแล้วพี่จรีเองก็ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันซึ่งพี่จรีเองก็เป็นรองประธานกรรมการอยู่เขาให้ความร่วมมือมายอดรวมก็ 3,400 บาทนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของพี่จรีเองแล้วมีกัลยาณมิตร 3,000 กว่าบาทมีของดนตรีจิตอาสาเมืองสามอ่าวที่พี่จรีทำกิจกรรมอยู่นะคะเพื่อสาธารณกุศลก็ย่า100บาทนะคะแล้วก็มีของน้องแป้งท่าน
1: ผอ.ส่วนของวัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะก็ 1,000 บาทนะคะคุณแม่ท่านเรืองทองนะคะก็ให้มา 1,000 บาทแล้วก็มีประธานชุมชนของบางนางรมนะคะก็อีก 1,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็นงบประมาณที่เอาละได้จัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจริงๆ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆนะคะที่ทุกคนมีจิตอาจงรักภักดีนะคะเมื่อพี่จรีเอ่ยปากแล้วเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็มีสิ่งอื่นนะคะมามอบให้กับเราให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จรีภาคภูมิใจที่เอาล่ะถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จจากเราไปนะคะเกือบจะครบปีแล้วนะคะ23ตุลาก็ครบปีแล้วแต่สิ่งที่เราประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็ตั้งใจทำนะคะด้วยจิตอันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆค่ะ
1: ค่ะจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะทางอาจารย์จรีก็มีกิจกรรมในช่วงของการครบรอบเสมอ
0: มีค่ะตั้งแต่ครบรอบ7วันนะคะ
1: 15
0: วัน50วัน
1: 100วัน
0: 100วันนะคะแล้วก็ที่จะทำ อีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านก็คือครบรอบปีในวันที่25ตุลาคม
1: คะ
0: นะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมประจุคลีคานของเรานะคะก็คือถนนสู้ศึกตรงถนนสู้ศึกตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะจัดให้ตรงวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนสายวัฒนธรรมจะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยนำกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยครบรอบหนึ่งปีเนี่ยเข้าไปต่อกับกิจกรรมการตักบาตรก็คือพอตักบาตรเสร็จเราก็มีกิจกรรมนี้กิจกรรมรำลึกต่อไปเลยนะคะเพื่อให้คนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรตรงนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่จรีก็ประสานเครือข่ายไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผอ. อัญญรัตน์นะคะขอการแสดงของเด็กนักเรียน
1: ของเทศบาลวัฒนวิการาม
0: ใช่ค่ะ1ชุดติดต่อป้าอึ่งนะคะชมรมสง่าสมวัยการแสดง1ชุดนะคะแล้วก็ของชมรมมาม่าไลแดนซ์นะคะอีก1ชุด3ชุดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของพี่จรีเองนะคะก็ประมาณ 6-7 คนก็เป็นการแสดงการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็อีกหนึ่งจุด
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำได้ให้พระองค์ท่านเราก็ทำตามสติปัญญาของเราแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่รักพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติไทยมากมายเหลือเกิน
1: เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปใดเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงเคียงข้างไปกับท่านด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเราเห็นรัชกาลที่10เป็นราชองครักษ์ติดตามนะคะพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกสถานที่ไปคอยดูแลนะคะป้องกันภัยให้กับทั้งสองพระองค์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พิจารีคิดแล้วว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อพระองค์ท่านค่ะ
1: ค่ะในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้พิจารีได้เตรียมรู้สึกว่าเตรียมเป็นบทกลอนจะขับเสภาหรือว่าอ่านกลอนคะอาจารย
0: ์พี่จะขับเสภาดีไหมหรือว่า
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอถวายความอาลัยด้วยดวงใจพักตราบนิรันดรค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะช่วงของสืบสารพระราชนิทานนะคะกับรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงต้องขอขอบพระคุณนะท่านอาจารย์จรีวัชรวงศ์ท่านเป็นทั้งอดีตข้าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
9: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสปท.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิระไทยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
10: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร ้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
11: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไปด้วยนกกุ้ง
0: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะร่วมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ยาเสพติดคืออันตราย

เสียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

บทเพลงแห่งตำนานสัญญาณาอามโกไคนะครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับประจำวันที่12ตุลาคม2569นะครับพี่น้องครับเจียจ่ายกันตรงในเจียจ่ายกันอามในกันหลักครับตอนนี้นะครับได้ไล่ถันก็คงจะเตรียมพร้อมในเรื่องราวนะครับการตั้งกระบวนอิวเก้งนะครับในวันที่12วันนี้ก็เป็นอิวเก้งจากซ่านเจ้าสะปั๊มนะครับซึ่งผ่านพ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่ประมาณ 7:00 นเช้านะครับเป็นต้นมานะครับก็วันที่13พรุ่งนี้พี่น้องครับก็จะเป็นสั้นเจ้า3กองนะครับเวลา 06:45 นะครับแต่วันที่14ตุลาคม2569นะครับสั้นเจ้าท่าเรือเวลา 06:09 นะครับแล้วก็สั้นเจ้าจิงอ๋องนะครับเวลา06:30นะครับพี่น้องครับแล้วก็วันที่15ตุลาคม2569สั้นเจ้าบางเหนียวนะครับเวลา 06:00 นวันที่16ตุลาคม2569สั้นเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับเวลา 8:00 นและก็17ตุลาคมสั้นเจ้ารู้กระทูนะครับเวลา 06:45 นะครับแล้วก็สั้นเจ้ายกเคเก้งนะครับเวลา 07:45 สั้นเจ้าวันที่18นะครับสั้นเจ้าบางคู่นะครับเวลา 06:00 นแล้วก็สั้นเจ้าล่อรงเวลา 07:00 นะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตและก็นักท่องเที่ยวนะครับส้วมจุดข้าวเข้าร่วมพิธีรับพระแล้วก็รวมสืบสานประเพณีถือสิ้นกินพักนะครับเชื้อฉายไปด้วยกันตลอดทั้งเทศกาลนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องครับขอบคุณข้อมูลจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากคอกนะครับรวมสืบสานเทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569พร้อมเปิดตารางพิธีอุ้ยเก้งรอบเมืองนะครับดังที่ได้อ่านให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปี่ยมด้วยบุญสุนบุญกุศลความสงบสุขและก็ความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับก็นี่คือสิ่งที่น้องๆนะครับสภาเยาวชนนะครับตำบลปากคอกนะครับได้ดังสั้นให้พี่น้องได้รับได้รับทราบข้อมูลนะครับพี่น้องครับสภาพอากาศณวันนี้ภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับก็อากาศค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรนะครับนะก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่มีฝนนะครับพี่น้องครับนะไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลาค่ำกลางคืนนะครับในคืนนี้มันมีฝนตกมากหน่อยสักแค่ไหนเพราะว่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับในช่วงประมาณสัก3ทุ่มว่านะครับพี่น้องครับส่งทุ่มว่าส่งทุ่ม15นะครับ3ทุ่มช่วงนั้นก็แถวปากคอกแถวตำบลฟังทะลางนะครับก็ตกหนักพอสมควรพี่น้องครับไม่รู้ว่าในเมืองแล้วตกเวลาไหนนะครับก็ยังการทำมาทำวันในการขับขี่รถนะครับเดินทางไปมาในถนนหนทางนะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับระมัดระวังการเดินทางขึ้นภูเขานะขึ้นกวนนะครับตามนุ่นต่างๆนะครับควรป่าตองกาตาการุ่นนะครับควรแถวกมาลาบางเท่านะครับระมัดระวังในการขับขี่รถอย่างไรหมวกกันน็อกส้มไส้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เข้มขัดนิรภัยนะครับอย่าลืมส้มไส้นะครับให้เรียบร้อยนะครับนะเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจนะครับในเรื่องของชีวิตของเราเองแล้วก็นะชีวิตของคนรอบข้างเรานะครับนะอย่ากินของมึนเมาห้ามกินเหล้านะครับนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้กินเจแต่ว่ากินข้อมูลเมาแล้วก็ไปเที่ยวขับรถบ้าอยู่นั้นก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับก็ระมัดระวังกันนะครับก็เรื่องราวในท้องทะเลน้ำมันนะครับบ้านเราก็ช่วงนี้ก็นะครับขึ้นลมนะครับก็ยังอยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็ถ้าไปหนองอาวก็อยู่ประมาณ2เมตรครึ่ง3เมตรและนะครับแต่ถ้าว่ามีฝนตกฝนครึมฝนขึ้นหน้าแน่นนะครับก็จะมีความสูงของคืนนะครับประมาณ3เมตรขึ้นพี่น้องครับก็ระมัดระวังในท้องทะเลสวมใส่แจ็คเก็ตชูชีพเป็นเรียบร้อยทุกคนนะครับก่อนออกเดินทางทุกท่าเทียบเรือนะครับอย่างไรใส่ใจนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ก็มาเที่ยวบ้านเรานะครับพี่น้องครับข้าวสั้นหนึ่งข้าวสั้นที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับในเรื่องของตากาศยานนานาชาติคิงคาริสนะครับกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนนะครับผู้เดินทางเป็นคาร์ทิโซในรอบ2วันนะครับโดยเน้นย้ำและก็ข้อความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสถานะ
เที่ยวบินล่าสุดกับสายการบินที่ต้นชายบริเวณบริการโดยตรงนะครับก่อนออกจากสนามบินนะครับการออกประกาศฉบับนั้นฉบับดังกล่าวนะครับมีขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านผลมานะครับเพื่อบริหารจัดการความแน่นและก็รับมือผลกระทบต่อเนื่องจากการยกเลิกและการปรับเปลี่ยนตารางบินของสายการบินต่างประเทศหลังเกิดเหตุโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งส่งผลให้เกิดความล้าช้าของการจราจรทางอากาศในกรุงริยาดนะครับทั้งนี้ทางอากาศยานคอยผู้โดยสารติดตามข่าวสารและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดและก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางไปแสวงบุญนะครับอุมเราะห์นะครับในประเทศซาอุดิอาระเบียมีการประกาศขออภัยพี่น้องประกาศมีการประกาศนะครับในวันนี้พี่น้องครับ12ตุลาคม2519นะครับประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับข้อแจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับเที่ยวบิน SV852เวลา22นาฬิกาค่ำคืนนี้นะครับเส้นทางริยาดภูเก็ตนะครับแล้วก็เที่ยวบิน SV853นะครับเวลา23นาฬิกา15นาทีเส้นทางภูเก็ตเจด้านะครับผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและก็ข้อมูลการเดินทางโดยตรงนะครับกับสายการบินที่ท่านได้จองสำรองบัตรโดยสารไว้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT นะครับคอนแทคนะครับเซ็นเตอร์นะครับ1720นะครับพี่น้องครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องที่เดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะครับทางในเรื่องของอุมเราะห์และการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามปกตินะครับอย่างไรคนที่เดินทางไปก่อนแล้วนะครับก็เราถือว่าไปถึงในพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียนะครับก็ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าทางการนะครับของซาอุดิอาระเบียนะครับได้แจ้งประกาศไว้ก็ให้ติดตามนะครับพี่น้องครับนะส่งข้อความให้กับพี่น้องที่เดินทางและใกล้ไปอยู่ที่ตอนนี้ที่ซาอุอยู่แล้วที่มักกะแล้วก็ที่มะดีนะห์นะครับริยาดยุดดะห์นะครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องที่ทุกยกเลิกนะครับส่งเที่ยวบินนะครับก็คงจะต้องสอบถามทางคนแท็กของสายการบินนะครับนะเพื่อติดใจให้ทราบว่าเดินทางได้ในวันที่เท่าไรต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นข่าวสารให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับที่เดินทางไปอุมเราะห์นะครับหรือว่าไปแสวงบุญที่มักกะนะครับพี่น้องครับ

บทเพลงจากธงชัยนะครับมาโดน่าก้าวยางทางเดินนะครับบทเพลงที่ให้เราได้รู้สึกนะครับถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับในเรื่องราวของชีวิตของคนเรานะครับการเดินทางนะครับตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันนะครับหลักการส่วนอนาคตข้างหน้านะครับการอยู่ยั่งให้มันสบายตัวสบายใจกันอยู่ที่พวกเรานะครับที่จะอยู่อย่างไรนะครับในโลกนี้นะครับใช้ชีวิตให้ถูกต้องใช้ชีวิตให้มันคงอยู่ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับมาเรื่องราวที่เป็นข่าวดังมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับในเรื่องของเด็กๆนะครับที่ตังคงตังแกงนะครับนะในพื้นที่ไล่พื้นที่นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนกินเจนะครับแล้วก็ระหว่างกินเจในกระทัดเนียนะครับยังมีแก๊งที่พยายามที่จะรวมแก๊งนะครับไปสร้างความวุ่นวายนะครับรวมแก๊งไปแสดงอภินิหารนะครับแถวๆพื้นที่ที่ก็ไม่ได้แสดงกันนะครับนะก็ยังคงมีนะครับทางปกครองพื้นที่นะครับแล้วก็ตำรวจนะครับระดับพื้นที่ได้ตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทางด้านตรวจนะครับแล้วก็ได้จับกุมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแก๊งหัวโจ๊กแก๊งหัวใจบังกอนนะครับแล้วก็พวกนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยการหยุดรถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ป่วนเมืองนะครับพี่น้องครับโดยประกอบตามคลิปการกระทำความผิดนะครับผ่านสังคมออนไลน์นะครับหรือโซเชียลที่พี่น้องเห็นนะครับนะของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่สภ.วิชิตนะครับล่าสุดพันตำรวจเอกนะครับสมศักดิ์ทองเกรียงนะครับผู้กำกับการสภ.วิชิตนะครับได้รายงานผลการติดตามจับกลุ่มนะครับผู้กระทำความผิดก่อเหตุป่วนเมืองนะครับในช่วงประเพณีถือสิ้นกินพักประจำปี2569นะครับนะต่อตันพลตำรวจตรีสุรชัยนะครับสุขใสนะครับผู้บัญชาการนะครับกิจข้องผู้จัดการของพจวนะครับภูเก็ตนะครับระบุนะครับว่าลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนะครับส้มซักทองเกียงนะครับผมกับวิชิตนะครับผมโดยพันตำรวจโทบุตรวัฒน์นะครับเกรียงบุญจินดารองผู้กับนะครับประปรามนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำกำลังสืบสวนสอบสวนนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมตัวนะครับผู้ต้องหาแล้วก็เยาวชนนะครับรวมก่อเหตุได้6รายนะครับตัวปิดรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม4คันนะครับตัวแบ่งออกเป็น1ผู้กระทำความผิดซึ่งอายุเกิน18ปีจำนวน3รายนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งหัวใจมังกรแล้วก็พวกนะครับแล้วก็ซ่องเยาวชนซึ่งกระทำผิดนะครับ1รายแล้วก็สร้างเยาวชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งรวมกลุ่มแข่งรถในทางร่วงนะครับในทางส่งรายนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ได้ทำการตรวจยึดนะครับประกอบด้วยรถจักรยานยนต์นะครับ Honda นะรุ่น PCX จำนวน2ส่งกันนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นขออภัยนะครับพี่น้องครับอ่านไม่รุ่นไกโน่นะกีโอโน่นะครับจำนวน2คันนะครับพี่น้องครับนะโดยมีพฤติกรรมรวมกันนะความเดือดร้อนนะครับรำคาญจุดผู้ประทัดแล้วก็ล็อกล้อแข่งรถในทางพื้นที่ตำบลวิชิตแล้วก็พื้นที่ผู้เมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็นะได้ยึดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้เห็นว่านะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ประกันนะครับไม่ได้ประกันตัวนะครับก็ส่งซุ่นควบคุมนะครับซุ่นพินิจนะครับแล้วก็ยึดรถไว้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เผื่อให้เป็นอย่างย่างนะครับแล้วก็ควบคุมให้ได้นะครับในช่วงกินเจนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายปีพี่น้องครับเราก็ไม่ได้เห็นถึงขนาดนี้เนาะนะนี่เล่นกันในรายการนะครับว่าเราไม่ค่อยพบแบบนี้นะครับแต่มาปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้มีการรวมกลุ่มนะครับเป็นแก๊งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็นอกพื้นที่เข้ามารวมทั้งพี่น้องต่างดาวนะครับนะในจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องพม่าเด็กๆพม่าที่รวมกลุ่มรวมแก๊งนะครับในการก่อความวุ่นวายนะครับหรือว่าทำลายร่างกายนะครับนะคนบุคคลตัวไปนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็ต้องพวกเรานะครับนะฝ่ายปกครองก็ดีนะครับตำรวจก็ดีนะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดีก็ช่วยกันในการดูแลนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลนะครับถ้าเราไม่กำหนด
รู้ว่ากฎเกณฑ์นะครับระเบียบที่มันเข้มข้นกว่านี้นะครับโดยปล่อยปละเลยนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่มันเกิดนั่นคือความเอื้อมระอาของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เขายกขึ้นมาจากการเองนะครับถ้ายกขึ้นมาจากการเองแล้วก็มันจะมีปัญหามีการกระทบกระทั่งต่อนะครับต่อกับเด็กและก็ผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะเมื่อที่ผมแรงว่าผู้ปกครองก็กดดันเช่นเดียวกันนะวันนี้นะครับเพราะว่าตำรวจก็ถือว่าผู้ปกครองนะครับปล่อยปละเลยนะครับให้เด็กกระทำแบบนี้นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับเป็นผู้ปกครองที่โทรไปกดดันตำรวจนะครับนะไปหวานนุ่นวานี้ตำรวจนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะใครดีก็ดีนะครับดีไปนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็อย่าทำให้มันดีนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคลิปเป็นให้เห็นนะครับการกระทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการขวางขวดใส่จุดไฟเข้าไปในขวดนะครับไปเอาในอยู่ในทั้งยะอะไรก็พาไปขวางในบุญตองนู้นแหละก็ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแล้วก็ทิ้งขวางไปเลยนะครับโดยสนุกกันเฮฮากันนะครับนะแล้วก็มีการซิ่งรถเจ้าเทือนมดนะครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลนะครับดีบุกโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เลือดร้อนนะครับเสียงดังอื้อๆเราจุดประทัดจุดระเบิดจุดพลุมากมายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับเราคงจะต้องไปชุดคิดกันเลยนะครับว่าณวันนี้นะครับเราต้องเพิ่มมาตรการอะไรบ้างนะครับให้แกเด็กๆประโยชน์นะครับพอช่วงนี้ก็จะเป็นปิดเทอมอยู่ด้วยพี่น้องครับครับยิงปิดเทอมก็เด็กๆก็บางทีมันก็ไม่รู้ที่ทำไรนะนะก็เลยรวมกลุ่มนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับนะหนุ่งชุดข้าวจริงนะครับไปเล่นประทัดจริงแต่ว่าเล่นพิธีนะครับเล่นพิธีแล้วก็ไปก่อกวนไปสร้างความวุ่นวายพิธีนะครับเราไม่ยู่ในทีที่เขาอนุญาตให้เล่นประทัดเล่นผูนะครับนะเราก็ต้องไปยู่ที่เขาอนุญาตนะครับที่เขาไม่อนุญาตนั่นก็คือแสดงว่ามันก็เกิดมีกฎหมายที่คุ้มครองนะนั่นแล้วเมื่อเราไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายก็มันเป็นการแจ้งความนะครับแล้วก็เราก็ถ้าเป็นไปตามกฎหมายผิดตามกฎหมายนั้นก็ต้องดำเนินการนะครับตามคดีนะครับพี่น้องครับ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้าร่วมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

บางทีการเดินทางไกลนะครับการไปนำเรียนที่ไกลๆนะครับมันก็คงจะบางทีพบกับอุปสรรคในการสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับเรานะครับบางคนอ่อนแอนะครับกระแผ่ไปแต่สำหรับคนที่ไม่อ่อนแอนะครับแข็งแรงนะครับแข็งขันก็ถือว่านะครับได้ดำเนินชีวิตนะครับไปในเส้นทางนะครับในเมืองหลวงนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับโดยเรื่องของเขาเรียกว่าขาวนะครับต่อการกินแต่ละวันของพวกเรานะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับบทเพลงที่มีความหมายนะครับนะมีที่เขาเรียกว่าติดหูนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับบทเพลงของนภูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้นะครับก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับถึงผู้โดยสารนะครับนะทะลุ17ล้านคนนะครับก็ผู้โดยสารที่เดินทางนะครับข่าวในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในสนามบินภูเก็ตของเรานะครับก็เรียกว่าเกินจากที่เราตั้งเป้าไว้นะครับนะเกินไปตอนนี้ทะลุไปแล้ว17ล้านคนนะครับนะในปีนี้นะครับการเร่งขยายเทอร์มินอลอินเตอร์นะครับเริ่มรับรองเพิ่มอีก 5.5 ล้านคนนะครับเริ่มก่อสร้างปี2570นะครับสนามบินภูเก็ตนะครับก็มีบริษัททางการเงินไทยนะครับจำกัดมหาชนนะครับหรือททนะครับพอจ้างกุบริษัทนะครับ PKC นะครับดำเนินการสร้างสำรวจและก็แบบการพัฒนาสนามบินระยะที่2นะครับตอนนี้ก็หรือที่จะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะเพิ่มนะครับนะเป็นสนามบินนะครับเพิ่มเติมกันไปอีกนะครับจำนวนซองลมจอดนะครับผมต่อความยาววิ่งแล้วก็เพิ่มทางขับขนานนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการรับรองผู้โดยสารนะครับเป็นไม่หน่อยกว่า18ล้านคนต่อปีนะครับทางนี้ก็กำหนดแผนเริ่มก่อสร้างในปี2570นะครับและก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575นะครับนะโดยการพัฒนาครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการให้บริการและก็ยกระดับมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยนะครับและก็ปรับปรุงการเดินทางเชื่อมต่อจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองนะครับเร่งท่องเที่ยวในให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็มีโครงการนะครับพี่น้องครับมากมายทีเดียวในสนามบินภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางที่จะเดินทางจากสนามบินภูเก็ตนะครับเข้ามาในตัวเมืองนะครับก็มีโครงการแต่ละโครงการของจังหวัดภูเก็ตของเราค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับของพวกเราก็ดีนะครับและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตของเราก็ดีนะครับก็ยิ่งใหญ่นะครับไม่แปรกันเลยนะครับไล่ถีนะครับแล้วก็นี่ที่พี่น้องเห็นนะครับพลทายเรือไปนะครับอะไรไอคนในคนนะก็ยิ่งใหญ่กันไปเลยนะครับนี่คือจังหวัดภูเก็ตครับพี่น้องครับจังหวัดที่เป็นเกาะเหล็กที่เขาเรียกว่าเป็นเกาะเหล็กเลยครับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแต่เป็นคนขังที่จะมีเป็นจังหวัดที่มีขนาดนะครับเหล็กมากทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าเรามีประชากรอยู่หน้าแน่นนะครับแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีนะครับคนขังเยอะทีเดียวนะครับ3-4แสนล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกนะครับในความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนะแต่ก็หลายๆอย่างหลายๆสิ่งมันก็ยังไม่ดีอยู่นะครับก็ต้องปรับปรุงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกชนก็ดีนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ต้องจัดการให้มันเป็นแนวของเทคโนโลยีนะครับในอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนก็แล้วแต่นะครับพอเข้ามาในภูเก็ตปั๊บมันก็จะเป็นเมืองแห่งสมาร์ทการ์ดเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับที่เราได้พบเห็นอะไรรักได้ที่อำนวยความสะดวกต่อคนที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับก็นี่คือเรื่องราวนะครับให้พี่น้องได้รับฟังกันวันนี้คงจะต้องลำลากันไปก่อนนะครับเจอกันแล้วพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับผมทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงน่าฟังนะครับอาจารย์อเนกนะครับแล้วก็อาจารย์ซีเผือกนะครับส่งบทเพลงนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ยาเสพติดคืออันตราย

วทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

น้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้มท.4ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการออมและสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและรองผู้ว่าภูเก็ตเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนบางเทาคัพ2026รวม29ทีมสานต่อตำนานลูกหนังท้องถิ่นสร้างโอกาสเยาวชนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกมท.4ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะวันนี้เวลา 8:00 น.นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ณห้องประชุมมุกอันดาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกลพร้อมด้วยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนางสาวดวงพรเฉินบำรุงนิติกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณน้ำและแนวโน้มสภาพอากาศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำแจ้งเตือนประชาชนจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยตลอดจนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงต่อมาเวลา10นาฬิกานายวรนิตเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยเน้นย้ำให้จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ ดยกำชับให้ดำเนินการตาม10มาตรการสำคัญได้แก่การเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำการใช้งบประมาณช่วยเหลืออย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าใจสถานการณ์การติดตามข้อมูลปริมาณฝนและความเสี่ยงดินถล่มการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลการเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางและการเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับประชาชนนอกจากนี้การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะจะช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดได้นำแผนเผชิญเหตุมาใช้ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงและพร้อมใช้งานทันทีรวมถึงเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและการจัดการอาหารตลอดจนประสานงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเลและพื้นที่เกาะโดยมอบหมายให้นายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบอย่างต่อเนื่องภายหลังการประชุมนายวรสิทธิ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันจากประกาศเตือนฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ลงวันที่11ตุลาคม2569คาดการว่าวันที่12ตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในหลายจังหวัดและวันที่13ตุลาคมยังคงมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงจังหวัดภูเก็ตจึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงรวมถึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและให้ผู้ประกอบการเดินเรือกับชาวเรือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นตั้งแต่เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปนายวรนิชมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย2จุดได้แก่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำถนนตะกั่วป่าและจุดประตูระบายน้ำใกล้มหาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่

0: อกันที่ข่าวที่2ธนาคารออมสินร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ปลูกฝังวินัยการออมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยมีนายอนุรักษ์วงวัฒนะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยนางพรอุทัยสมพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา6นางทานรุทัยก่อสุขผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค16นางใส่ใจไตมงคลเจริญผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค17และนางสุวภาจันผ่องรักษาการผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค18ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวภูเก็ตพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นายอนุรักษ์วงวัฒนะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคลเปิดเผยว่าธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดทำจุดเช็คอินบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ตและบริเวณวงเวียนสุริยเดชเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในช่วงประเพณีเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้มอบสิ่งของสนับสนุนแก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยและศาลเจ้าสามกองเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในช่วงประเพณีรวมทั้งมอบถุงออมบุญให้แก่ประชาชนจำนวน300ชุดและจัดทำกระปุกออมสินที่ระลึกซึ่งเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนนายอนุรักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนบทบาทของธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อทุกชีวิตที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมให้ความสำคัญกับชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นโดยหวังว่าการมีส่วนร่วมของธนาคารจะช่วยสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ธนาคารออมสินขอร่วมเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดงานศาลเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป
1: ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเล็กๆก็ชวนว่าลงเลไม่เป็นรอบแต่จากครั้งดีมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปยาลองยาเสียงอาเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: ท้ายกันที่ข่าวรองผู้ว่าภูเก็ตเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนบางเทาคัพ2026รวม29ทีมสานต่อตำนานลูกหนังท้องถิ่นสร้างโอกาสเยาวชนเมื่อวันนี้นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนบางเทาคัพ2026โดยมีนายมาโนชพันฉลาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาผู้ฝึกสอนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณสนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโรงเรียนบ้านบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้การจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิดบางเทาครับจากท้องถิ่นส่งต่อตำนานสู่อนาคตเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลและปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและน้ำใจนักกีฬาตลอดจนสร้างความสามัคคีในชุมชนการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569แบ่งเป็นประเภทประชาชนชายทั่วไปจำนวน24ทีมและประเภทเยาวชนรุ่นไม่เกิน17ปีจำนวน5ทีมรวม29ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพในอนาคตพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขการแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและประชาชนอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังการเคารพกติกาและการมีน้ำใจนักกีฬาตามหลักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมการแข่งขันฟุตบอลบางเทาคัพ2026จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและสานต่อตำนานฟุตบอลท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนตำบลเชิงทะเลให้เข้มแข็งและยั่งยืนพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
6: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
7: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: ตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำทุกหยดมีค่ามาร่วมใจกันประหยัดน้ำง่ายๆเริ่มต้นได้ที่ตัวเรากับการประปาส่วนภูมิภาคค่ะอาบน้ำสุดชิลเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวอาบน้ำรูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งช่วยประหยัดน้ำได้มากยิ่งขึ้นแปรงฟันสุดคูลใช้แก้วรองน้ำขณะแปรงฟันช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำได้ถึง 20-30 ลิตรต่อครั้งเลยทีเดียวทำความสะอาดบ้านและรถรองน้ำใส่ถังสำหรับเช็ดรถถูพื้นหรือล้างผักผลไม้แทนการเปิดน้ำไหลทิ้งซักผ้าคุ้มค่ารวบรวมผ้าให้ได้ปริมาณมากพอในแต่ละครั้งช่วยประหยัดทั้งน้ำและผงซักฟอกและดูแลต้นไม้ใช้โบรดน้ำแทนสายยางและนำน้ำดื่มที่เหลือมารดน้ำต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าไม่สูญเปล่าง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยเซฟทั้งน้ำเซฟทั้งเงินในกระเป๋าประหยัดน้ำคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากการประปาส่วนภูมิภาคพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
13: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุปการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุปการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจ Facebook สวทภูเก็ต TRD ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์รายการ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตพมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายความแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 56,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน พื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับจุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่เยียวยาตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับ

0: คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
1: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการแก้หาแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
3: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
3: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาโฟออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคาโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวที่

คะแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ย 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คนะคะซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะคะรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนนะคะซึ่งการให้บริการทั้งหมดเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขค่ะ กระจายการให้บริการใน30จังหวัดค่ะรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดแล้วก็ปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ค่ะหมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานช่างแล้วเนี่ยก็ยังมีการบูรณาการรวมกับหน่วยงานต่างๆที่บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็การประเมินให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดห้างานเคลื่อนที่ลงพื้นที่นะคะเพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยจะคลี่คลายแล้วก็ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสั้นคิวและก็ดูแลอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการนะคะพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาแล้วก็ประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดกันด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่ นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปฝากฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันไหมต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา8:55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีนากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคือกฤตเรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแล ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ด้วยนายจักรพงศ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01จบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56เมื่อปี2018 และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีซยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2ชั่วโมง 13.17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณทำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
เมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเป๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครเนี่ยคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิสนุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน

0: ลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
4: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจินบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยางชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
5: ้นายพรพงศ์วิกิจเจตกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแร้งช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
1: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
6: ขอเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุสวท.จังหวัดภูเก็ตพบกันอีกเช่นเคยรายการธรรมะเพื่อชีวิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายในแง่ของหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์ได้นำมาถ่ายทอดให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันถ้ามีแต่ผู้บรรยายหรือว่ามีแต่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีคนฟังไม่มีใครสนใจมันก็เปล่าประโยชน์ฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันช่วยกันเพื่อจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้พระพุทธศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปยิ่งในสภาวะเช่นนี้คือเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุไม่มีโอกาสที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงระยะนั้นแต่ว่าในพรรษาไม่ได้ออกไปเดินเพื่อจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่ามีโอกาสให้พระภิกษุสามเณรอยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อเป็นการศึกษาเล่าเรียนเป็นโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศได้ฟังธรรมทางสถานีวิทยุก็ดีหรือว่ามีโอกาสเราก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดวาอารามต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราหรือว่าวัดที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้านเรานั่นเองในวันนี้ถือว่าเรามาพบกันก็เลยจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคารวะธรรมคารวะธรรมมี6ประการด้วยกันซึ่งเป็นหลักสูตรที่พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีหร รือว่าธรรมศึกษาชั้นตรีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าคารวะก็แปลว่าความเคารพความเคารพในที่นี้หมายถึงความเอื้อเฟื้อแต่ชาสาธุชนทั้งหลายมักจะพูดติดต่อกันว่าความเคารพเอื้อเฟื้อและยังมักจะใช้เป็นคำคู่กับนับถือหรือว่าบูชาถ้าโดยความหมายก็คือการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบการยกย่องการเชิดชูคือไม่ลบหลู่ดูหมิ่นในบุคคลนั้นๆและในธรรมะนั้นๆตลอดถึงในวัตถุนั้นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพซึ่งในที่นี้มี6อย่างด้วยกันประการที่1ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าคือความเคารพเอื้อเฟื้อนับถือบูชาต่อพระพุทธเจ้าโดยอามิสบูชาและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบูชาด้วยทางกายด้วยทางวาจาและทางด้านจิตใจอันประกอบด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วก็ไม่ลบหลู่ไม่ดูหมิ่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราจะทำท่าทางพูดเล่นเพื่อสวนเฉเฮฮาก็ไม่ควรการเคารพคือการสำรวมกิริยามารยาทในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้ง4ประการประการที่1เราเคารพบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระบรมธาตุเจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์หรือว่าสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราแสดงออกด้วยความเคารพประการที่สองบริโภคเจดีย์เจดีย์บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้าและให้เราเคารพในสังเวชนียสถาน4ตำบลประการต่อมาประการที่3ธรรมเจดีย์เจดีย์บรรจุพระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะลึกไว้ที่เรียกว่าพุทธวจนะจะได้อยู่ในรูปลักษณ์ของในศิลาจารึกก็ดีหรือว่าในใบลานซึ่งเป็นคำสั่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าประการที่4อุเทสะเจดีอันได้แก่พระพุทธรูปที่เราชาวพุทธจะได้เห็นในวัดวาอารามต่าง มีทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปอย่างเช่นในจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีที่ใหญ่ที่สุดที่เขาหน้าเกิดเราให้ความเคารพด้วยการบูชาโดยอามิสบูชาและก็ปฏิบัติบูชาดังที่กล่าวมาข้างต้นอามิสบูชาเราก็บูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นและเราปฏิบัติบูชาด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติปฏิบัติด้วยทางกายด้วยทางวาจาหรือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมคือเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาถ้าถามว่าระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ยกจ้องการปฏิบัติบูชามากกว่านี่คือการเคารพในพระพุทธประการที่สองความเอื้อเฟื้อในพระธรรมหรือว่าเคารพในพระธรรมคือเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามีความเลื่อมใสในพระธรรมคือคำสั่งคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแม้จะเป็นวัตถุที่จารึกพระธรรมเราก็ต้องให้ความเคารพคือเราจะไม่เหยียบย่ำไม่ข้ามกายเหยียบย่ำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในรูปลักษณ์ของใบลานก็ดีเราต้องให้ความเคารพนี่คือให้ความเคารพในพระธรรมประการที่สามความเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์หรือว่าเคารพในพระสงฆ์คือเคารพเอื้อเฟื้อใน

พระสงฆ์เลื่อมใสในพระสงฆ์คือภิกษุก็มีสามเณรด้วยที่เราเรียกทั้งที่เป็นอริยสงฆ์ทั้งที่เป็นสมุติสงฆ์แม้ผ้ากาสาวพัสก็คือผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุที่เราเรียกกันว่าผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดที่พระสงฆ์นุ่งห่มอันเป็นประดุจธงชัยในพระพุทธศาสนาก็ต้องกราบไหว้เคารพบูชาไม่แสดงกิริยาอาการล้อเล่นดูหมิ่นหรือว่าดูถูกดูหมิ่นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่สอนพระธรรมสอนพระวินัยให้เราได้รู้จักและสิ่งที่สำคัญรักษาพระธรรมคือนำพระศาสนาสืบต่อมาไม่ขาดสายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งใจกราบไหว้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสอนของพระสงฆ์ซึ่งเอาคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเป็นคำสั่งมาเป็นคำสอนหรือว่าศึกษาเรียนรู้มาแล้วเอาคำสั่งเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและประการที่สี่ให้เราเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาคือเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชำนาญในสิ่งที่ควรรู้ความรู้ทั้งคดีโลกและทั้งคดีธรรมสิ่งที่เราควรศึกษาหาความรู้ในทางโลกได้แก่ศิลปะวิทยาการหรือว่าวิชาการสาขาต่างๆซึ่งเป็นทางให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ดำรงชีพหรือว่าดำรงชีวิตดำรงชีพอยู่โดยผาสุกในโลกนี้สิ่งที่ควรศึกษาหาความรู้ในทางธรรมได้แก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนฉะนั้นควรเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาทั้งสองฝ่ายไม่เบื่อหน่ายไม่ดูหมิ่นสิ่งที่เราจะต้องมีในหลักธรรมคำสั่งสอนเราต้องควรปลูกอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลงในความศึกษาทำความศึกษาให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือความเคารพในการศึกษาประการที่5

ควรเคารพความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทคือเราจะต้องเคารพความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทในที่สี่สถานโดยใจความก็คือให้เรามีสติควบคุมกายของเราให้เรามีสติควบคุมวาจาของเราให้เรามีสติควบคุมจิตใจของเราในการที่เราทำในคำที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดอย่าให้ผิดสม่ำเสมอไม่ให้เราพลั้งเผลอในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราเกิดความประมาทก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความชิบหายอย่างเช่นพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงลิขิตไว้อัปมาโทอัมตังปะทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายฉะนั้นเราอย่าประมาททางกายก็อย่าประมาททางวาจาก็อย่าประมาททางจิตใจของเราก็อย่าประมาทพยายามที่จะทำด้วยกายไปในทางที่ดีคำพูดไปในทางที่ดีจิตใจคิดไปในทางที่ดีประการที่6ประการสุดท้ายความเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถานหรือว่าเคารพในการปฏิสันถานการปฏิสันถานคือเป็นการต้อนรับปราศัยคือความเคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถาน2ประการ 1. อามิสสปฏิสันถานเราต้อนรับแขกด้วยวัตถุสิ่งของอย่างเช่นมีบุคคลที่มาเยือนเราต้องให้การต้อนรับโดยอามิสปฏิสันถานเชิญให้นั่งบ้างให้พักตรงนี้บ้างถามว่าทานข้าวแล้วหรือยังดื่มน้ำแล้วหรือยังในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารับที่จะปฏิสันถานอย่างน้อยคนที่เดินทางไกลไปมาหาสู่กับเราจะเป็นญาติของเราหรือว่าไม่ใช่ญาติของเราเมื่อเขาแวะเข้ามาเราให้การปฏิสันถานให้นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ที่หน้าบ้านมีที่พักพิงหาน้ำเย็นๆให้ดื่มอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการปฏิสันถานด้วยอามิสสปฏิสันถานคือต้อนรับด้วยอามิสนั่นเองการต้อนรับก็เป็นผลดีเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านแขกไปไทยมาเราต้อนรับก็จะได้คำชื่นชมถ้าเราไปบ้านเขาเขาไม่ต้อนรับเราก็จะนินทาเขามาบ้านเราเราต้อนรับเราไปบ้านเขาเขาต้อนรับคือเป็นการปฏิบัติเรียกว่าปฏิสันถานนั่นเองประการต่อมาประการที่สองธรรมปฏิสันถาน
ให้เราต้อนรับแขกการต้อนรับแขกก็คือสนทนาปราศัยมีการกล่าวเชื้อเชิญสนทนาปราศัยด้วยไมตรีจิตและจัดแจงอามิสบูชาหรือว่าอามิสให้พอสมควรแก่ฐานะของแขกตามสมควรแก่ฐานะของตนด้วยการที่เราปฏิสันถานก็คือเป็นการปลูกศรัทธาความเลื่อมใสในการปฏิสันถานที่บอกว่ามีการสนทนาปราศัยคือพูดถามสารทุกข์สุขดิบด้วยคำที่อันไพเราะที่เรียกว่าปิยวาจาเนี่ยถือว่าการที่เราให้การปฏิสันถารเราอยากให้บุคคลอื่นทำดีกับเราเราต้องทำดีกับเขาด้วยเราอยากให้บุคคลอื่นพูดดีกับเราเราก็ต้องพูดดีกับเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นการปฏิสันถารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกย่องในเรื่องของการปฏิสันถารถ้าเรามองในเรื่องของการปฏิสันถารของปัญจวัคคีย์ที่หนีจากพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยมีท้าวสามบดีพรหมมาทูลอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมก็นึกถึงอาจารย์อสิจดาบทแล้วก็อุตกะดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ที่อาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็เสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแคว้นเมืองพาราณสีปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสารนาฏปัญจวัคคีย์ทราบข่าวรู้ข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสิทธัตถะเพราะว่าตอนนั้นปัญจวัคคีย์ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่รู้ว่าพระสิทธัตถานี้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วว่าจะเสด็จมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็คิดในใจกันรวมกันว่าเราจะต้องทำการปฏิสันถารตามความเหมาะสมหรือว่าบางกรณีหรือว่าความคิดในเรื่องของการปฏิสันถารปัญจวัคคีย์ก็สนทนากันมีความคิดว่าพระสิทธัตถะคงจะไม่มีใครอุปถัมภ์ไม่มีใครดูแลอยู่ไม่ได้จะมาให้พวกเราอุปถากอีกก็เลยตกลงกันว่าเราปูลาดเพียงแค่อาสนะไว้ก็พอตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้ก็พอนี่คือเป็นการปฏิสันถารโดยที่ไม่เต็มใจถ้าพูดภาษาง่ายๆโดยที่ไม่เต็มใจเมื่อปูราดอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่างคนก็ต่างไปประพฤติต่างคนก็ต่างไปปฏิบัติไปทำหน้าที่ของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็มาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์ตระเตรียมไว้นี่คือการปฏิสันถารการปฏิสันถารของปัญจวัคคีย์กระทำกันเพื่อแสดงออกถึงความเคารพก็ได้ก็เนื่องจากว่าอะไรคนที่เคยอยู่เคยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะเคารพการที่เราจะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเช่นเราเคารพในพระพุทธเจ้าเราก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะคือนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเราแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสอนหรือให้เราระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์อยู่เสมอไปจะทำให้เราเกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปก่อนใต้ที่เราจะเข้านอนถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเปิดสถานีวิทยุสวท.ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตจบแล้วกระโดดเข้ามุ้งนอนระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควาสวาขาโตสุปฏิปันโนแต่ละบทคือเป็นการระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยถือว่าเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเราเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาล้อเล่นเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคารพหรือว่าให้เรามันศึกษามันเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติตามกำลังสติปัญญาของตนก็ชื่อว่าเราเคารพในพระธรรมการที่เราระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์แล้วการทำการกราบไหว้การทำสามีจิกรรมเป็นต้นชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์การที่เรามีความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมอันไม่มีโทษด้วยการเอาใจใส่ไม่เกียจคร้านมีความอุตสาหะมีวิริยะประกอบไปด้วยอิทธิบาท4ที่กล่าวมาข้างต้นก็ชื่อว่าเราเคารพในการ

การศึกษาความเป็นผู้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ไม่ประมาทคือว่าทำมีอุปการะมากคือสติกับสัมปชัญญะไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงคอยระวังคอยระวังกายคอยระวังวาจาคอยระวังใจของเราไม่ให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้นชื่อว่าเคารพในความไม่ประมาทการต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามฐานานุรูปชื่อว่าเคารพในการปฏิสันถานที่กล่าวมาก็คืออามิตสปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานโดยการต้อนรับด้วยการให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่พักปาอาศัยอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าอามิตสปฏิสันถานการต้อนรับด้วยการพูดด้วยการเชื้อเชิญแสดงตนด้วยวาจาแนะนำพร่ำสอนหรือว่ามีการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันต่อกันและกันก็ได้ที่เรียกว่าธรรมะปฏิสันถานก็คือบอกธรรมะให้เป็นทานเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะทั้ง6ประการคือเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทและเคารพในการปฏิสันถานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเมื่อเราเคารพซึ่งกันและกันแล้วสังคมของเราก็จะน่าอยู่สามีภรรยาถ้าเราเคารพกันครอบครัวก็อยู่อย่างมีความสุขลูกเคารพพ่อเคารพแม่เพื่อนบ้านเคารพกันซึ่งกันและกันสังคมของเราก็มีความสุขฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่ใช้เวลามาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ญาติโยมฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์เป็นผู้นำมาเผยแผ่นำเอาไปเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของเราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อจะให้สังคมของเรา

0: ประชาสัมพันธ์
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้

0: ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
2: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฏมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2495พันตรีศรีโพธสนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

พลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

พลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยคูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสุนทรภรและคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรขับร้องกับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2คือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ทั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรณ์นำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุงเทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

0: อภัยให้โชคเ
1: ชุดต่อไปนะคะเพลงหาดสงขลาซึ่งแต่เดิมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องสดก็เป็นการขับร้องเนื้อเต็มเช่นเดียวกันฟังเสียงของคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
6: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
7: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด การตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเริ่มต้นกันได้เพลงมาร์ชเลือดทหารไทยเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยเรือโทมานิตเสนวีนินทร์

พลงมาร์ชเลือดทหารไทยผลงานของคุณวิจิตรมาตราและเรือโทมานิตเสนาวินินจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477เป็นเพลงที่จบไปนะคะต่อด้วยเพลงเดินโดยคุณนภาหวังในธรรมค่ะเพลงนี้เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

พลงเดินจากละครของพลตรีโลหจิตวาทการเรื่องหน้าเจ้าแสดงเมื่อปี2482คุณนภาหวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะ3เพลงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงต่างชาติที่เรียกกันว่าเพลงแปลงเริ่มด้วยโจโจซังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นค่ะโจโจซังเพลงที่2ฉันยังเฝ้าคอยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคำร้องก็มาจากเพลงญี่ปุ่นชื่อเพลงโกโกนิชาชิอารินะคะเพลงที่3หัวใจมีปีกโดยคุณจิตติมาเจือใจเพลงนี้คุณทวีพงษ์มณีนินก็ใส่เนื้อไทยในเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวกับที่คุณสุเทพขับร้องเมื่อสักครู่ฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยโจโจซัง

จูจูซาเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อานิจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายจูจูซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ

เราได้ฟัง3เพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็น4เพลงซึ่งเป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงต่างชาติเหมือนกันและข้อสำคัญก็คือมีการร้องเพลงในสำเนียงของชาตินั้นก่อนแล้วจึงต่อด้วยเนื้อเพลงไทยค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงบัวแดงครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้นำเพลงนี้มาจากเพลงญี่ปุ่นและคุณเพ็ญแขกกระจารึกจะเป็นผู้ขับร้องนะคะโดยจะร้องภาษาญี่ปุ่นมาก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่สองรักแท้จากหนุ่มไทยเบนจามินเป็นผู้ใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงของเกาหลีนะคะและก็เช่นเดียวกันเบนจามินก็จะขับร้องเป็นภาษาเกาหลีก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่สามคิดถึงเธอเสมอครูล้วนก็จะขับร้องเป็นภาษาจีนก่อนแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่4ในช่วงนี้คิดถึงคนรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจะขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนำมาก่อนและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะขับร้องเป็นภาษาไทยตามมาค่ะทั้งหมด4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยบัวแดง

3เพลงต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาญเย็นแขเพลงนี่แหละคนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่2บทเรียนชีวิตคุณนฤทธิ์อารีขับร้องผลงานของชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3แน่หรือคุณขาคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

อินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้เสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะข้ารักทุยเพลงนี้คุณรวงทองแต่งคำร้องเองนะคะทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติเพลงที่3ทุยฝันร้ายคุณจรินทร์นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 13ตุลาคมวันสำคัญวันพระเสด็จสู่สวรรค์อันสดใสพระสถิตประทับกลางทุกดวงใจประชาไทยมั่นจงรักและภักดีพระมหากรุณาธิคุณยังอุ่นกล้าวทุกค่ำเช้าหวนรำลึกพระทรงศรีทรงบำบัดทุกของประชาชีศพสุขสวัสดีตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างสืบแนวทางพัฒนาอย่างไพศาลความร่มเย็นเป็นสุขในรัชกาลควรสืบพระราชปณิธานให้ยืนยงพระสถิตทิพสถานพิมานมาศทรงบำราศพระโรคภัยสมพระประสงค์พระเกียรติคุณนวมินจักรีวงศ์จักดำรงตลอดกาลนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมัคติกะมายะทุกขะโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิตังจัตตาโรสติปัฏฐานานี่เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พระภิกขุโนมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมีลักษณะอยู่5อย่าง5อย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้หน้าที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเรานะที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันไข้มันเบามันช้ามันถี่มันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันไปในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจท่านผู้ฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมนั่นแหละแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดปอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้

เอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำยังเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นแล้วสติมันอยู่ที่ไหนเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝั่งนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เอ้าหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั้นคือการกระทบถูกไหมล่ะถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาให้มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอ้มีเวทนาก็คือมีทุกข์นั่นแหละแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝั่งสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้เวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเอาดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นอทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้เวลามีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่างสุขบ้างทุกบ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายหลายอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะผู้ฟังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงแจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดร้ายกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดเริงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจิตอยู่ตรงสตินั่นแหละแต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่แล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีนู่นนะไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างนี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะ
เห็นจิตแบบนี้เรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประภัสสรมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no space จิตที่มาอยู่ตรงนี้ทุกฝั่งเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่ก็มีความคิดแล้วนะเนี่ยจิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงเดินไปคิดอดีตอนาคตเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงจะไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไงเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิตอย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดอันนึงจิตอันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ท่านฟังมีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี่เป็นช่องทางนะท่านฟังใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้รู้ฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายนี้หายไปได้โดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นประสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะประสาทอยู่ในจิตใจของเราได้โดยน้อยเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมด
พัดให้มันกระเสิดกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝังกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาหิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเสิดกระเจิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาทราบไม่ได้ได้นะโดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยท่านฟังสังเกตดูให้ดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางก็เรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้งสี่เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรยังน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดเท่าภูเขาหิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกเท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกเท่าไหร่สะสมไว้แล้วจะเอาทุกนั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกมาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกนั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยกันเจริญสติปัฏฐานสี่ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ท่านฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่ห้าอย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มีห้าอย่างในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยๆการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไงถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะแต่จิตตามไปนั่นคือไม่ถูกละไม่ใช่สติละเนี่ยคือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปความหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตระวังสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าแต่ท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาลหรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเอ้าเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือจะมีแถบชื่อติดหน้าอกเมื่อเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าโอ้นี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมอเอานี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เ
เราถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะคือฉันไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้ทั้งฝั่งเพราะเพิ่งจะมาครั้งแรกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตในข้อที่หนึ่งลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่สองสองลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติหรือไม่ก็ว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เวลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooter คือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบเราก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ทุกฟังเดินไปไหนกินอะไรอ่ะดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมว่ากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะวันนี้ก็เลยเป็น first person เป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่สามของสตินี่คือแยกตัวออกมาอยากจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหลังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้นคุณดูหนังอยู่เนี่ยเห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นเป็นจริงเลยตัวพระเอกนี่มีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้คือในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆบางทีก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้าไม่อีกทั้งฝั่งแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงวันนี้เราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังเราก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราถึงต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมรอบภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมก็เรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่น
ต่อไม่ตัวฝั่งแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูได้โอ้คนฉายหนังเขายืนตรงนั้นเขากำลังเล่นเครื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวออกมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปมันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงรถขยะมาเก็บเวลาอะไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของมันจิตใจก็เราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆคำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้ที่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานละต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วในฝังจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าท่านฟังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงคนประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโตมาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้นมีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นดาเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคตตาล็อกให้มาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อมันสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคาเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคาชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะแล้วเกิดมีคนด่าเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วเดี๋ยวนึกได้ว่ามันควรพูดไหมนอพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละอ๋อนี่คำด่านี่เนี่ยเราสังเกตดูละว่ามันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้
นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้ถึงแม้กระทั่งเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมเลือกที่จะทำไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าเออนี่คือสติสัมปชัญญะรู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรเออคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาสับที่เราได้ยินคนเขาว่ามีสติมีสติคือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะ

เวลาเรามีสติในนิวรณ์เนี่ยดูฟังเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงก็สังเกตดูสิสังเกตนี่จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆแล้วเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้การที่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนบางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันเนี้ยคือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่5คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่คือถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมรรคทุกข์นี่คือส่วนที่เป็นทุกข์นิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้ละมีทางเลือกละแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่านี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนเอาไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉยกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไปทะลุผ่านทุกไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่เอาแล้วคุณจะไปไม่เอามันได้ไงคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกไงแล้วคุณจะเลือกได้ไงถ้าไม่รู้จักแยกแยะได้เราก็ต้องแยกแยะ

สติปัฏฐานดุมฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วดุมฝังแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนติเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปทานตัณหานี่มันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออกไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไรมันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนำไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นไงบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยมันทุกข์ตรงไหนท่านมันทุกข์ตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเรามีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกข์ผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน

รู้แล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกนั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอกไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงพรหมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อย่างจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนก็ท่านบอกอยู่นี่ครับว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยั่งลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเครื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตติคือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตติวิมุตติมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตติได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ให้ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธันรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการสวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุด 40% เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้
9: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเองนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็เอ๊ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่า ได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้านัทพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำให้ในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าหญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นที่ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้อาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 500,000พันกว่ารายการค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนาย ายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีคองร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO เทมาเซกทรัสผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceโดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองล่ะครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสาร ตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับอ้าวลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 ค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ
1: ค
0: ุณสมเหมือนคุณมังออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
1: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับวันนี้แดดดี
0: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะค
1: ุ
0: ณศิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพนทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
1: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or

0: านที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นาทีเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
0: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเซริวในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ได้ขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัทมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำ